0: แตรฝรั่งปีกรองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะรวม10รูปสวดพระพุทธมนต์จบถวายอดิเรกถวายพระพรลาเจ้าพนักงานนิมนต์พระราชาคณะที่จะถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์สวดธรรมคาถาขึ้นนั่งอย่างอาสงทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระราชาคณะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยเทยธรรมบูชากันเทศและทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับประกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตการแต่งกายแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าผู้เข้าเฝ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าหรือมงกุฎไทยสำนักพระราชวังวันที่7กันยายนพุทธศักราช2569
1: และวันนี้เวลา 16:55 นเป็นต้นไปสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 819 891 กิโลเฮิรตซ์จะเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศร่วมถ่ายท่อเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง
0: กระทรวงการคลังเห็นชอบขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ต่ออีก2เดือนเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาสัปดาห์หน้าน
2: ายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ออกไปอีก2เดือนในสัปดาห์หน้าโดยจะเสนอเงื่อนไขการใช้จ่ายในรูปแบบเดิมที่สัดส่วน60-40พร้อมยืนยันจะใช้เงินงบประมาณที่มีเหลืออยู่ราว 40,000-50,000 ล้านบาทในการดำเนินการโดยไม่ได้มีการโยกย้ายงบประมาณจากส่วนอื่นมาใช้
3: ครม.นะครับหน้าสูตรเดิมครับ
4: ก็42เดือนครับเพราะว่าเราใช้เงินที่มีอยู่นะครับ
2: นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังกล่าวเพิ่มเติมว่าคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้เห็นชอบขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสและจะนำเสนอรายละเอียดโครงการเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติส่วนงบประมาณที่จะนำมาใช้ดำเนินโครงการมั่นใจว่าพิจารณาอย่างรอบคอบและทุกอย่างเป็นไปตามหลักเกณฑ์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569
5: ที่เสนอมาหนึ่งโครงการนะครับก็เรื่องไทยช่วยไทยพลัสนะครับก็มีการเสนอโครงการเข้ามาโดยกระทรวงการคลังก็คณะกรรมการก็ได้ดูอย่างเดี๋ยวรอบครอบแล้วก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณานะครับแล้วก็ตรงตามวัตถุประสงค์ของพรก.
2: สำหรับกลุ่มผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ซึ่งจะมีการประกาศผลขึ้นทะเบียนในวันที่30กันยายนนี้สามารถเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: กระทรวงพลังงานสั่งการบริษัทเจ้าของท่อน้ำมันที่รั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงเร่งซ่อมแซมและเปลี่ยนแนวท่อจุดเสี่ยงขณะที่กรมควบคุมมลพิษเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยของประชาชน
6: นางสาวธิติพัชร์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าพบจุดที่น้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงแล้วโดยท่อดังกล่าวมีเจ้าของคือบริษัทบัฟขนส่งทางท่อจำกัดเป็นเจ้าของใบอนุญาตและบริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกจำกัดซึ่งทั้งสองบริษัทจะรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดรวมทั้งดำเนินการซ่อมแซมฟื้นฟูพื้นที่และทดสอบระบบตลอดแนวท่อ32กิโลเมตร ตรเพื่อหาความเสี่ยงจุดที่อาจรั่วซึมอีกส่วนจุดที่พบแผลต้องเปลี่ยนท่อใหม่จากนั้นให้ทดสอบ Picking Test ตรวจสภาพภายในตลอดแนวท่อรวมทั้งให้ทำแผนเปลี่ยนท่อและปรับแนวท่อใหม่ในจุดเสี่ยงโดยเฉพาะบริเวณใต้ต่อหม้อเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำในอนาคตขณะที่นายสุรินทร์ วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่ากรมควบคุมมลพิษได้ส่งทีมผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ตรวจวัดค่าความเข้มข้นของไอระเหยสารอินทรีย์ระเหยง่ายและค่าความเสี่ยงต่อการระเบิดหรือการลุกติดไฟพบค่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายเท่ากับ21 ppm แต่ไม่พบความเสี่ยงต่อการติดไฟขณะที่พื้นที่ภายในหลุมที่พบการรั่วไหลยังคงมีความเสี่ยงสูงจำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการปฏิบัติงานจึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำน้ำมันที่รั่วไหลรวมถึงดินที่ปนเปื้อนทั้งหมดไปกำจัดอย่างถูกต้องต่อไปนพศรแก้วคำรายงาน
0: สถานการณ์หมอกควันข้ามแดนและค่าฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่ภาคใต้มีแนวโน้มลดลงแต่ยังเกินมาตรฐานเล็กน้อย
7: นายสุรินทร์ วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศกรมควบคุมมลพิษติดตามสถานการณ์วิกฤตหมอกควันข้ามแดนในพื้นที่ภาคใต้ต่อเนื่องภาพรวมคุณภาพอากาศและหมอกควันข้ามแดนในพื้นที่พบค่าฝุ่นรายชั่วโมงทุกพื้นที่มีแนวโน้มลดลงแต่ยังพบเกินมาตรฐานเล็กน้อยในจังหวัดนราธิวาสและยะลาจึงต้องเฝ้าระวังการเคลื่อนตัวของกลุ่มควันจากประเทศอินโดนีเซียเข้าสู่ภาคใต้ของประเทศไทยโดยจากข้อมูลการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาตั้งแต่วันนี้ถึง20กันยายนภาคใต้มีแนวโน้มเกิดฝนฟ้าคะนองร้อยละ60-80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจะช่วยบรรเทาสถานการณ์หมอกควันข้ามแดนลงได้แต่ยังต้องติดตามสภาพการระบายอากาศและการสะสมของฝุ่นในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างต่อเนื่องหากอินโดนีเซียสามารถควบคุมการเผาและจำนวนจุดความร้อนลดลงอย่างต่อเนื่องสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ในภาคใต้จะเข้าสู่สภาวะปกติทั้งนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ประสานกระทรวงการต่างประเทศผ่านช่องทางการทูตไปยังอินโดนีเซียเพื่อให้แก้ปัญหาการเผาและลดหมอกควันที่ส่งผลกระทบต่อไทยแล้วหากสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายจะประสานสำนักงานเลขาธิการอาเซียนผ่านกลไกอาเซียนเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร่งด่วนต่อไปติยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือน15จังหวัดเฝ้าระวังภัยแผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแจ้งเตือนเฝ้าระวังภัยแผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้เนื่องจากมีฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอย่างต่อเนื่องวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า120มิลลิเมตรโดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปใน15จังหวัด
0: กระทรวงมหาดไทยเร่งแก้ปัญหาทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้และเตรียมเรียกบรรจุข้าราชการรอบที่4ต่อไป
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสอบกรณีทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นให้แล้วเสร็จเพราะเป็นเรื่องบั่นทอนความมั่นใจของประชาชนหากพบผู้เกี่ยวข้องให้ดำเนินการตามกฎหมายและวินัยอย่างเด็ดขาดโดยเฉพาะหากมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวข้องต้องสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนและทุกอย่างให้จบภายในสิ้นเดือนนี
9: ้การดำเนินการกรณีทุจริตการสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นถือว่ามันบั่นทอนความมั่นใจของพี่น้องประชาชนมากพอสมควรกระทรวงมหาดไทยเองในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลกรมท้องถิ่นเนี่ยก็ต้องเร่งดำเนินการตอนนี้แค่ย้ายไม่พอต้องดำเนินการให้เห็นเข้าเกณฑ์เมื่อไหร่ก็ท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ต้องสั่งให้มีการออกจากราชการไว้ก่อนนะครับเพื่อให้ประชาชนได้เห็นว่าเราดำเนินการเรื่องนี้อย่างเต็มที่อย่าไปจบวันที่เลย30กันยายนเป็นทางการเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเปลี่ยนหน้าที่ของคนหลายคน
8: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกอกลางเร่งพิจารณากำหนดกรอบเวลาในการเรียกบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4ทั้งนี้ต้องแก้ปัญหาให้ผู้ที่ได้รับการปรับลำดับคะแนนดีขึ้นและเข้าข่ายได้รับการโอนย้ายประมาณ 3,000 ถึง 4,000 คนก่อน ซึ่งจะต้องตรวจสอบความประสงค์และตำแหน่งว่างปลายทางอีกครั้งจากนั้นจะเร่งดำเนินการบรรจุข้าราชการรอบที่4ให้แก่ผู้รอขึ้นบัญชีอีกกว่า 30,000 คนโดยเร็วที่สุดเบื้องต้นคาดว่าจะเรียกบรรจุในเดือนหน้าส่วนกรณีการดำเนินคดีและการเรียกคืนเงินเดือนรวมถึงสวัสดิการจากผู้ที่ถูกเพิกถอนขณะนี้อยู่ระหว่างการรอคำปรึกษาทางกฎหมายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการพิจารณาของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ยืนยันว่ามีเป้าหมายในการเรียกคืนเงินตามขั้นตอนกฎหมายแต่ยังต้องรอความชัดเจนด้านข้อกฎหมายและข้อมูลที่ครบถ้วนก่อนกำหนดกรอบเวลาต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
11: ัฐบาลเอาจริงกับการทุจริตสอบเข้ารับราชการเห็นชอบมาตรการใหม่ที่ชัดเจนกว่าถ้าตรวจพบข้าราชการคนใดเคยทุจริตในการสอบจะถือเป็นความผิดร้ายแรงและมีโทษไล่ออกจากราชการสถานเดียวขณะเดียวกันจะมีการทำแบล็คลิสต์หรือฐานข้อมูลกลางของผู้ที่เคยทุจริตเพื่อให้หน่วยงานรัฐทั่วประเทศตรวจสอบได้ป้องกันไม่ให้คนที่เคยโกงสอบไปเวียนสมัครสอบในหน่วยงานอื่นส่วนในระยะต่อไปภายใน3ปีจะปรับการสอบภาคอให้เป็น e-exam ทั้งหมดและภายใน5ปีจะผลักดันกฎหมายเฉพาะเพื่อเอาผิดผู้ที่เกี่ยวข้องกับการโกงสอบทั้งขบวนการรวมถึงสามารถเรียกคืนเงินเดือนและผลประโยชน์จากผู้ที่โกงสอบได้สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
13: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
14: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
13: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: เกตนิกา15นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ทางการทหารของรัฐบาลซาอุดีอาระเบียเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่าซาอุดีอาระเบียและกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเปิดฉากโจมตีทางอากาศด้วยขีปนาวุธและอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนตอบโต้กันไปมารอบใหม่ส่งผลให้ทหารของซาอุดีอาระเบียเสียชีวิตอย่างน้อย23นายนั่นแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดทางการทหารของกลุ่มฮูตีระบุว่าปฏิบัติการโจมตีทางอากาศและปฏิบัติการภาคพื้นดินของซาอุดีอาระเบียรอบใหม่ส่งผลให้นักรบของกลุ่มกบฏฮูตีเสียชีวิตกว่า40นายขณะที่องค์การสหประชาชาติระบุว่าความขัดแย้งระหว่างซาอุดีอาระเบียและกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องยังส่งผลให้พลเรือนชาวเยเมนมากกว่า 100,000 คนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นรวมถึงสร้างความกังวลเกี่ยวกับวิกฤตพลังงานทั่วโลก
1: โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐจะอนุญาตให้คณะผู้แทนของรัฐบาลอิหร่านเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติซึ่งจัดขึ้นที่นครนิวยอร์กของสหรัฐในสัปดาห์หน้าเพื่อเป็นการสอดคล้องกับพันธกรณีในฐานะประเทศที่เป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ขององค์การสหประชาชาติท่ามกลางสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่ยืดเยื้อมานานกว่า7เดือนความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐปฏิเสธการออกวีซ่าเข้าประเทศให้กับประธานาธิบดีมามุดอับบาสแห่งปาเลสไตน์สำหรับการเข้าร่วมประชุมดังกล่าวซึ่งนับเป็นปีที่2ติดต่อกันโดยอ้างว่าปาเลสไตน์ล้มเหลวในการปฏิรูปโครงสร้างทางการเมืองซึ่งขัดต่อพันธสัญญาที่เคยให้ไว้กับสหรัฐรวมถึงดำเนินการที่เป็นบ่อนทำลายโอกาสในการบรรลุสันติภาพต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
15: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาวอลเลย์บอลหญิงกลุ่ม C หลังจากทีมนักตบสาวไทยประจำสนามตบเอาชนะมองโกเลียมาได้3-0เซตล่าสุดทีมนักตบสาวไทย อันดับ13ของโลกมาลงสนามนัดที่2ต่อชนะคีร์กีซสถานอันดับ118ของโลกไปแบบสบายๆ 3-0 เซต 25-13 25-7 25-7 เก็บชัยชนะเป็นนัดที่2การันตีผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วสำหรับวันนี้ทีมนักตบสาวไทยจะพบกับไต้หวันเวลา 17:00 น.ถ่ายทอดสดทาง PPTV SD 36ฟุตบอลหญิงกลุ่ม E หลังจากนัดแรกทีมชาติไทยพ่ายญี่ปุ่นมา0ประตูต่อ8มาลงสนามนัดที่2พบกับไต้หวันผลปรากฏว่าทีมชาติไทยพยายามสู้อย่างเต็มที่ก่อนแพ้ให้กับไต้หวันไป0ประตูต่อ1โดยนัดต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับเวียดนามในวันที่21กันยายนเวลา 17:30 น.เพื่อลุ้นเข้ารอบต่อไปถ่ายทอดสดทางช่อง Mcord SD ด้านกีฬาเทคบอลรอบแรกกลุ่ม A ชายคู่สรศักดิ์เทาสิริกับจิรติจันเรียงลงสนามเกมแรกเอาชนะฟิลิปปินส์2-0เซต12-7และ12-4ก่อนนัดที่2เอาชนะอินโดนีเซีย2-0เซต12-3และ12-10ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปบาสเกตบอลหญิงกลุ่ม A นัดแรกทีมชาติไทยประเดิมสนามแพ้อินโดนีเซีย52-61นัดต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับจีนในวันที่19กันยายนเวลา 8:00 นจากที่ทีมเซปักตะกร้อทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมเดินทางไปถึงยังประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่เมื่อกลางดึกของวันที่15กันยายนที่ผ่านมาแต่มีปัญหาในการเข้าพักที่เรือสำราญคอสตาเซเลนาท่าเรือนาโกย่าตามที่เจ้าภาพประเทศญี่ปุ่นได้จัดเตรียมไว้จนต้องรอเกือบ24ชั่วโมงนั้นล่าสุดพลเรือเอกอภิวัชศรีวัฒนะหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยแก้ปัญหากับทางเจ้าภาพจนได้เข้าพักเรียบร้อยแล้วการแข่งขันสิง SAT ไทย LPGA Master รายการสุดท้ายปิดฤดูกาลนี้มีนักกอล์ฟสตรีจาก8ชาติเข้าร่วมชิงชัยที่สิงห์ปาร์คขอนแก่นกอล์ฟคลับภาค72โปรนุกบุษบากรสุขพันธ์สาวเชียงรายเจ้าของแชมป์ชัยหน้า LPGA ทัวร์เมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาเปิดรอบแรกด้วยสกอร์3อันเดอร์พาร์69จาก4เบอร์ดี้เสียเพียงโบกี้เดียวโดยมีนักกอล์ฟอีก7คนตามหลังเพียงสโตรกเดียวที่คนละ2อันเดอร์พาร์70เทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมชายเดวิดคัพเวิลด์กรุ๊ป2ระหว่างทีมชาติคาซัคสถานกับทีมชาติไทยนั่นในชแนลเทนนิสเซ็นเตอร์บีไลอารีนากรุงอัสตานาประเทศคาซัคสถานผลจับสลากประกบคู่การแข่งขันจะสลับมือคู่แรกอเล็กซานเดอร์เชฟเชนโกมืออันดับ93ของโลกเดียวมือ1ของเจ้าภาพพบกับแม็กซิมัสพราพลโจนเดียวมือ2ของไทยจากนั้นติโมเฟชกาตอฟมืออันดับ198ของโลกเดียวมือ2จะพบกับกฤษฎิสำเร็จเดียวมือ1ของไทยในคู่แรกของวันนี้เริ่มเวลา 13:00 นอาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาในร่มระดับตำนานใจกลางย่านปทุมวันกำลังจะถูกส่งคืนพื้นที่ให้แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้โดยการแข่งขันฟุตซอลกีฬาระหว่างโรงเรียนกรมพระศึกษาประเภทกอจะเป็นทัวร์นาเมนต์สุดท้ายที่จะได้ดวลแข่งกันในสนามนี้พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่7ในช่วงวันที่18ถึง20กันยายน2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนหลังจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่18ถึง20กันยายน2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่ตากสุโขทัยกำแพงเพชรและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นและนครราชสีมาภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาส

0: รีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นครศรีธรรมราชและสงขลาโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:31 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร24เซนติเมตรและเวลา 20:35 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร52เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:33 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง23เซนติเมตรและเวลา 16:12 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง57เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:25 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:17 น.
1: 1 นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกแนะนำผู้ที่ซื้อรถยนต์กับตัวแทนจำหน่ายรถและต้องการตรวจสอบป้ายทะเบียนด้วยตัวเองว่าเป็นป้ายที่ถูกต้องหรือไม่โดยป้ายแดงที่ออกให้โดยกรมการขนส่งทางบกอย่างถูกต้องตามกฎหมายนั้นสามารถสังเกตได้จากตัวย่อนูนขอไข่สอเสือที่มุมด้านล่างขวาต้องมีลายน้ำตราเครื่องหมายราชการกรมการขนส่งทางบกรูปมาตุลีเทพบุตรขับรถเทียมม้าปรากฏในแผ่นป้ายทะเบียนรถทั้งนี้ป้ายแดงถือเป็นเอกสารของทางราชการกรมการขนส่งทางบกเตือนผู้ที่ปลอมป้ายทะเบียนหรือผู้ที่นำป้ายแดงปลอมไปติดรถมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาซึ่งความผิดฐานปลอมเอกสารราชการหรือใช้เอกสารราชการปลอมมีโทษถึงขั้นจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง5ปีปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าพระแท่นราชบัลลังก์ประดับมุกตอนที่2พระแท่นราชบัลลังก์ประดับมุกเดิมเป็นพระแท่นราชบัลลังก์ประจำพระที่นั่งอินทราภิเษกมหาปราสาทซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อเกิดไฟไหม้ข้าราชการช่วยกันยกพระแท่นราชบัลลังก์ประดับมุกลงมาได้ครั้นโปรดให้สร้างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทขึ้นใหม่ใช้เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ในโอกาสที่เสด็จออกมหาสมาคมเป็นที่ประดิษฐานเครื่องสิริราชกกุฏภัณฑ์และพระแสงสำคัญประจำรัชกาลในพระราชพิธีฉัตรมงคลหรือเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์ที่มีพระอิสริยยศสูงและเมื่อถวายพระเพลิงพระบรมศพหรือพระศพแล้วจึงเชิญพระโกศพระบรมอัฐิประดิษฐานบนพระแท่นสุวรรณเบญจดล
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมองในปัจจุบันโรคหลอดเลือดสมองสามารถวินิจฉัยได้หลายวิธีทั้งการตรวจวินิจฉัยลักษณะอาการทางสมองซึ่งเป็นวิธีพื้นฐานที่แพทย์ใช้ตรวจด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์สมองการตรวจสมองด้วยเครื่อง MRI เป็นการตรวจหาพยาธิสภาพของสมองโดยใช้เครื่องมือที่สร้างภาพสมองด้วยวิธีใช้สนามแม่เหล็กไฟฟ้าการตรวจเลือดสมองโดยเป็นการตรวจดูหลอดเลือดสมองโดยตรงและการตรวจเลือดสมองโดยวิธีอัลตราซาวด์โดยตรวจหลอดเลือดสมองบริเวณคอและหลอดเลือดแดง ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www

0: ารานุกรมไทย .or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายรอยบุญรัศมีเทศผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนเกี่ยวกับระบบวันแมปน้ำ
2: งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกด้านแก่สิทธิ์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชุมชื่นและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่ม

0: ไม่ว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
1: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
0: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
2: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับรัฐบาลได้เปิดตัวระบบวันแมปน้ำอย่างเป็นทางการซึ่งเป็นการบูรณาการข้อมูลจาก4หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องรวมศูนย์ข้อมูลน้ำและสภาพอากาศให้เป็นหนึ่งเดียวระบบนี้จะเข้ามาเปลี่ยนชีวิตและวิธีรับมือภัยพิบัติของเราอย่างไรบ้างติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากดร.รอยบุญรัศมีเทศผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำหรือสสน.ซึ่งสัมภาษณ์โดยนฤมลอุดมพรครับ
3: ค่ะท่านผอ.ค่ะที่รัฐบาลมีการเปิดตัวระบบวันแมปน้ำอย่างเป็นทางการตัวนี้ค่ะจะมีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรในการที่จะใช้ระบบตรงนี้ค่ะ
4: ก็ที่ผ่านมานะคะเราอาจจะเห็นอย่างเวลามาพูดคาดการณ์ก็จะมีกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ทางสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำอดีตเนี่ยทุกคนต้องมามองภาพของอุตุภาพหนึ่งอาจจะมามองของสสน.ภาพหนึ่งสสน.เป็นคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติก็จริงนะคะแต่เราได้มีโอกาสอ่านข้อมูลของอุตุอยู่ในระบบเราแต่ในเรื่องของการวิเคราะห์การคาดการณ์เนี่ยอาจจะอยู่คนละแผนที่ซึ่งการทำงานร่วมกันครั้งเนี้ยเราจะเอาเกณฑ์ของทั้งสองหน่วยงานเนี่ยมาอยู่ในภาพเดียวกันเพื่อให้ทุกคนในการมองภาพรวมของเกณฑ์ในการคาดการณ์สถานการณ์เนี่ยจะได้เห็นภาพเดียวกันทั้งเรื่องของอากาศเรื่องของดาวเทียมภูมิสารสนเทศน้ำแล้วก็การวิเคราะห์ข้อมูลพอมาอยู่รวมกันนะเหมือนเอาอากาศกับน้ำมาเห็นด้วยกันเพราะว่าถ้าทางอุตุก็จะมองเรื่องอากาศแต่สสน.เนื่องจากเรารวมข้อมูลของหลายหน่วยงานนะคะโทรมาตรของทุกหน่วยงานแล้วก็โทรมาตรของเราเองด้วยแล้วก็บวกกับแบบจำลองที่เราทำ12แบบจำลองก็จะมาอยู่ในระบบนี้แล้วเป็นคำตอบก็จะเห็นข้อมูลที่ง่ายขึ้นเพราะว่าดูจากแผนที่ก็จะบอกได้นะคะเพราะว่าตอนนี้มันยังมีเรื่องที่ทุกคนอาจจะยังต้องการมองสถานการณ์เชิงพื้นที่มากขึ้นเพราะตอนนี้รูปแบบฝนก็เปลี่ยนแปลงไปจะเห็นได้ว่าแม้กระทั่งปัจจุบันก็ฝนจะตกหลายๆที่นะคะทั่วประเทศแล้วตกแบบกระจุกนะคะในหลายๆภูมิภาคค่ะก็จะเห็นภาพในแผนที่แล้วก็การชี้เป้าที่มารวมข้อมูลร่วมกันก็จะเห็นว่าจังหวัดตำบลไหนที่มีความเสี่ยงสสน.ก็จะไปเติมในเรื่องของ24ชั่วโมง48ชั่วโมงเข้าไปในระบบด้วยค่ะ
3: ค่ะอย่างที่ทางสสน.ก็มีการให้ข้อมูลประเมินในเรื่องของฝนล่วงหน้า24ชั่วโมง48ชั่วโมงปัจจุบันเทคโนโลยีนี้ค่ะมีความแม่นยำระดับไหนแล้วก็ยังมีจุดบอดตรงพื้นที่ไหนที่ระบบอาจจะยังเข้าไปไม่ถึงบ้างหรือเปล่าคะ
4: ในส่วนของ24ชั่วโมง48ชั่วโมงเนี่ยที่ผ่านมาถ้า6เดือนล่วงหน้าเนี่ยแน่นอนที่สุดนะคะมันจะมีความคาดเคลื่อนแต่เราจะปรับทุกวันที่5ของเดือนแต่พอมาในแต่ละเดือนเนี่ยนะคะก็จะมีความใกล้เคียงมากขึ้นแต่จะให้ในส่วนของ24ชั่วโมง48ชั่วโมงเนี่ยโดยเฉพาะพื้นที่ต้นน้ำเนี่ยนะคะอันนี้ในเชิงพื้นที่เนี่ยสถานีโทรมาตรของเราที่อยู่เชิงพื้นที่เนี่ยในจุดที่น้ำหลากมาเนี่ยมันจะมองไปได้เห็นเลยว่าจะต้องมาติดตามสถานการณ์ร่วมกันแต่ถ้าง่ายที่สุดสถานีโทรมาตรที่อยู่ในระบบเนี่ยสามารถบอกได้ถ้าคลิกเข้าไปดูนะคะว่าสถานการณ์น้ำฝนตกขนาดไหนนะคะมันจะมีสีเป็นเกณฑ์บอกให้เราชัดเจนเลยค่ะ
3: ค่ะอันนี้ทางท้องถิ่นเองผู้นำชุมชนจะสามารถนำระบบวันแมปน้ำนี้ไปวางแผนในการอพยพหรือว่าจัดการน้ำในเส้นเลือดฝอยในพื้นที่อันนี้จะสามารถยื้อเวลาให้กับท้องถิ่นได้ขนาดไหนคะ
4: ที่ผ่านมาเราก็ได้ทำงานร่วมนะคะในมีตัวอย่างอบจ.ที่ทำด้วยที่จังหวัดแพร่นะคะแล้วก็อีกหลายจังหวัดในส่วนของอย่างกรณีเกิดเหตุการณ์ที่หาดใหญ่เนี่ยปรากฏว่าเครือข่ายเราที่ใช้ข้อมูลเป็นที่3จังหวัดชายแดนใต้จะเห็นว่าชายแดนใต้เนี่ยตอนนี้ก็บริหารจัดการเรื่องภัยพิบัติได้ดีเนื่องจากมีเครือข่ายบุคลากรที่เราสื่อสารถ่ายทอดแล้วมี200กว่าโหนดใน3จังหวัดชายแดนใต้ก็สื่อสารให้คนหาดใหญ่ในกลุ่มที่เขารู้จักอพยพได้ซึ่ง ที่พิสูจน์ทราบก็คือประชาชนทั่วไปนะคะเครือข่ายที่เจอภัยได้ทำงานร่วมกันกับเราแล้วก็ใช้ข้อมูลจากระบบก็สามารถใช้งานแล้วก็ไปติดตามสถานการณ์บรรเทาปัญหานะคะแล้วก็ทราบล่วงหน้าได้ค่ะ
3: อย่างนี้ก้าวต่อไปในอนาคตนะคะทางสสน.มีแผนที่จะพัฒนาหรือว่าอัปเกรดระบบ One Map นานนี่อย่างไรบ้างอะคะเพื่อให้มันไม่ใช่แค่โปรเจกต์แหละแต่เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลที่จะอยู่คู่คนไทยอย่างยั่งยืนนะคะ
4: ที่สำคัญที่สุดก็คือทางอุตุกับเราตอนนี้ทำเกณฑ์เพื่อให้อยู่ในภาพเดียวกันแต่สิ่งต่อมาที่เราจะเดินด้วยกันก็คือเรื่องแบบจำลองนะคะซึ่งเป็นการคาดการเพื่อให้ทุกระยะเวลาเพื่อให้ถูกต้องแม่นยำขึ้นนะคะแล้วก็ไปใช้ร่วมกันสิ่งที่เราตั้งเป้าไว้ก็คือระบบสนับสนุนการตัดสินใจในเชิงพื้นที่วิกฤตที่เราจะสร้างต้นแบบในการขยายผลแล้วก็บวกกับเรื่องการสร้างความพร้อมของท้องถิ่นกับประชาชนที่มีความเสี่ยงที่เราเริ่มมีฐานของความสำเร็จแล้วจะขยายผลเรื่องนี้ออกไปค่ะ
3: พอค่ะระบบเนี้ยดูท่าทางจะเป็นการสนับสนุนการจัดการในพื้นที่แล้วอย่างนี้ประชาชนจะได้รับประโยชน์อะไรจากระบบตรงนี้บ้างคะ
4: จริงๆที่ผ่านมาเนี่ยนะคะทุกๆคนเนี่ยต้องเข้าถึงเพราะว่าตอนนี้เรื่องภัยเนี่ยมันเป็นความเสี่ยงของทุกคนการเข้าถึงข้อมูลเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุดอย่างที่เพิ่งเกิดขึ้นที่นาโกย่าญี่ปุ่นเองอ่ะท้ายที่สุดทุกคนถ้าเข้าถึงข้อมูลสถานการณ์ก็เหมือนกับเรามีภูมิคุ้มกันในตัวเองอะค่ะคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนควรเข้าถึงเกษตรกรเองก็มาใช้ข้อมูลเราในการวางแผนด้วยวางแผนการเพาะปลูกวางแผนความเสี่ยงกับพืชผลผลิตของเขาจริงๆใช้ได้กับทุกกลุ่มเลยอะค่ะไม่ว่าจะท้องถิ่นกลุ่มเยาวชนตอนนี้ก็มีทำหน้าที่สื่อสารให้กับเราได้ด้วยค่ะ
3: ท่านผอ.ค่ะอย่างประชาชนทั่วไปก็อาจจะไม่ได้เข้ามาในเว็บไซต์ประจำหรอกเรามีแผนที่จะแจ้งเตือนหรือว่าแจ้งข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์ไปให้ถึงมือประชาชนแบบง่ายๆที่เขาไม่ต้องมาเปิดเว็บไซต์ด้วยไหมคะ
4: ก็จริงๆตอนนี้เข้ามาในแอปของ Thai Water นะคะแอป Thai Water เนี่ยถ้าเข้าไปในหน้าแรกเนี่ยมันจะมีบาร์สีเหลืองๆนะคะที่ว่าเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์พายุถ้าคลิกไปตรงนั้นเนี่ยจะเห็นเลยว่ามีพายุหรือเปล่าเดี๋ยวจะบอกเลยว่าตำบลไหนเจอสถานการณ์แล้งตำบลไหนที่เจอโอกาสท่วม24ชั่วโมง48ชั่วโมงต้องเฝ้าระวังที่ไหนนะคะแต่ถ้าเกิดอยากดูภาพใหญ่เห็นภาพรวมก็เข้าในเว็บ thaiwater.net เนี่ยนะคะแล้วก็ /newfor ก็คือจะเป็นรวมทั้งหมด new แบบขาวนะคะ for เป็นเลขสีแทนแล้วก็ all all นะคะอันนั้นก็จะเป็นภาพแต่ถ้าง่ายสุดที่ทุกคนเข้าถึงในแอปมือถือนะคะก็เข้าได้เลยดาวน์โหลด Thai Water การที่ออกมาเป็นแอปเนี้ยก็เอาความเห็นของประชาชนผู้ใช้ประโยชน์จากเรามาปรับปรุงเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเข้าถึงประชาชนมากขึ้นแล้วถ้าใช้แล้วมีความเห็นอะไรก็สามารถให้ความเห็นเพิ่มเติมเพื่อเราปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นเรื่อยๆค่ะ
3: ค่ะสุดท้ายนี้ท่านผอ.มีอะไรอยากจะกล่าวฝากถึงระบบ One Map น้ำตรงนี้ไหมคะ
4: ก็คิดว่าการเริ่มต้นจากความร่วมมือนะคะแน่นอนที่สุดเรื่องอย่างนี้มันเป็นเรื่องของการสร้างความมั่นคงเรื่องของการทำข้อมูลทุกหน่วยงานพร้อมใจกันก็อยากให้ทุกคนได้ใช้ประโยชน์มากที่สุดเพื่อทุกท่านเนี่ยได้เข้าถึงข้อมูลเพราะข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลสาธารณะแล้วก็อยากให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ใช้งานทุกระดับค่ะ
3: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านผอ.มากเลยนะคะ
4: ขอบคุณเช่นเดียวกันค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
5: กลุ่มผู้เพาะพันธุ์ปลาบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยเสนงจังหวัดสุรินทร์กำลังเผชิญกับข้อจำกัดด้านน้ำเนื่องจากสภาวะเอลนิโยที่ทำให้น้ำในอ่างลดลงกระทบกับการเลี้ยงปลาและต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นเกษตรกรจึงต้องปรับแผนการผลิตให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำที่มีอยู่จริงติดตามจากรายงานค่ะ
0: รู้
6: ู้ภัยซุปเปอร์เอลนีโญ
7: ฝนที่ตกลงมาในช่วงนี้อาจทำให้หลายคนรู้สึกว่าสถานการณ์น้ำกำลังคลี่คลายแต่สำหรับคนที่ประกอบอาชีพเพาะพันธุ์ปลาบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยเสนงจังหวัดสุรินทร์ฝนเพียงไม่กี่ครั้งอาจยังไม่เพียงพอที่จะทำให้หายจากความกังวลกับการประกอบอาชีพในปีต่อไปเพราะนี่คือโจทย์สำคัญของคนที่ต้องพึ่งพาน้ำตลอดทั้งกระบวนการผลิตนางรัตดาวันชัยพินิจผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์ระบุว่าประเทศไทยมีแนวโน้มเข้าสู่สภาวะเอลนีโญในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ซึ่งโดยทั่วไปเอลนีโญมีแนวโน้มทำให้ประเทศไทยมีฝนน้อยกว่าปกติและอุณหภูมิสูงขึ้นขณะที่จังหวัดสุรินทร์ปีนี้ปริมาณฝนน้อยกว่าปีที่ผ่านมา
8: ปริมาณฝนตอนนี้อยู่ที่714มิลลิเมตรส่วนค่าปกติของจังหวัดสุรินทร์อยู่ที่ 1,433 มิลลิเมตรต่ำกว่าอยู่ตั้งครึ่งหนึ่งของค่าปกติค่ะตอนนี้ทำให้น้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆก็มีปริมาณน้อยลงส่งผลกระทบได้แล้วค่ะของปรากฏการณ์นี้ค่ะ
7: อ่างเก็บน้ำห้วยเสนงซึ่งเป็นอ่างขนาดใหญ่ในเขตอำเภอเมืองสุรินทร์ที่มีความสำคัญทั้งการส่งน้ำดิบเพื่อใช้ผลิตน้ำประปาน้ำเพื่อการเกษตรและกิจกรรมที่สร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่แต่เมื่อฝนมีความผันผวนการบริหารน้ำจึงต้องให้ความสำคัญกับน้ำกินน้ำใช้ก่อนผลที่ตามมาคือกลุ่มผู้เพาะพันธุ์ปลากว่า300รายซึ่งมีบ่อเพาะพันธุ์ปลารอบๆ อ่างนับพันบ่อกำลังเผชิญกับข้อจำกัดด้านน้ำโดยเฉพาะน้ำสำหรับบ่อเพาะพันธุ์ตามคำบอกเล่าของนายยุทธภูมิยิ้มย่องเจ้าของบ่อเพาะพันธุ์ปลา
9: ตั้งแต่ต้นปีเลยฝนทิ้งช่วงมาเลยนะฮะทำเรื่องไปก็เขาก็แจ้งมานะฮะทางในส่วนของหัวหน้าฝ่ายน้ำมันไม่พอก็ได้น้ำมาส่วนหนึ่งประมาณ3วัน3วันนี่คือที่ปล่อยมาเนี่ยคือเอาให้สำหรับพ่อแม่พันธุ์ปลาปีนี้ก็ถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์จาก 100% ผมว่าน่าจะลดไป 30-40% นะจากรายได้ของทั้งปีนะฮะ
7: คำบอกเล่านี้ไม่ใช่เพียงเรื่องของน้ำไม่พอแต่กำลังกลายเป็นเรื่องของต้นทุนและรายได้ของครัวเรือนนั่นหมายถึงโอกาสในการผลิตที่ลดลงและรายได้ที่อาจหายไปอีกส่วนหนึ่งทางออกที่ถูกพูดถึงคือการเจาะบ่อบาดาลแต่บาดาลก็ไม่ได้หมายความว่ามีน้ำแล้วจะจบปัญหาเพราะน้ำที่จะนำมาใช้เพาะพันธุ์ปลาต้องตรวจสอบคุณภาพทั้งค่าความเป็นกรดเป็นด่างและคุณสมบัติอื่นๆให้เหมาะสมสำหรับลูกปลา
9: เพาะพันธุ์ปลาเนี่ยมันต้องใช้น้ำจากแหล่งน้ำที่เป็นน้ำจืดแล้วน้ำหมุนเวียนเพื่อที่จะมาเพาะถ้าเป็นน้ำบาดาลเนี่ยอนุบาลมันจะไม่ติด
7: และนี่คือความเสี่ยงระยะต่อไปที่น่าจับตามองหากอุณหภูมิสูงขึ้นต่อเนื่องและระดับน้ำลดลงผลกระทบจึงอาจลุกลามตั้งแต่สุขภาพปลาอัตรารอดไปจนถึงต้นทุนการเลี้ยงที่เพิ่มขึ้นจากเดิมที่ผู้เพาะพันธุ์ปลาต้องบริหารเพียงต้นทุนอาหารแต่อาจต้องเพิ่มต้นทุนในการเติมอากาศตรวจคุณภาพน้ำสูบน้ำและจัดการบ่อให้เหมาะสมกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงดังนั้นสิ่งที่คนเลี้ยงปลาต้องเตรียมรับมือคือการติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดเฝ้าระวังคุณภาพน้ำและออกซิเจนในบ่อรวมทั้งอาจต้องปรับแผนการผลิตให้เหมาะกับปริมาณน้ำที่มีอยู่จริงขณะเดียวกันหน่วยงานภาครัฐก็ไม่ได้นิ่งนอนใจได้ออกมาให้ข้อมูลทั้งเรื่องการคาดการฝนและน้ำที่แม่นยำการแจ้งเตือนสถานการณ์อย่างต่อเนื่องรวมถึงการเตรียมมาตรการช่วยเหลืออาชีพที่ได้รับผลกระทบโดยตระหนักดีว่าสิ่งที่รัฐสามารถทำได้คือทำให้ประชาชนรู้เร็ววางแผนเร็วและเข้าถึงความช่วยเหลือเร็วเอลนีโญอาจเป็นสิ่งที่มนุษย์ควบคุมไม่ได้แต่ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นเราสามารถลดได้หากรู้เร็วเตรียมพร้อมและบริหารจัดการร่วมกันตั้งแต่วันนี้ก่อนวิกฤตจะมาถึงกฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
2: คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนเห็นชอบผลักดันชุมชนรับคาร์บอนเครดิตจากป่าชุมชน 100%เพื่อสร้างรายได้จากคาร์บอนเครดิตโดยตรงเพิ่มศักยภาพการดูดซับกักเก็บก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มพื้นที่ป่าของประเทศติดตามรายละเอียดได้จากรายงานครับ
10: ปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่ป่าอยู่101ล้านไร่หรือร้อยละ 31.46 ของพื้นที่ประเทศซึ่งในเป้าหมายการเพิ่มป่าให้ได้ร้อยละ40ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชนผ่านโครงการป่าชุมชนสำหรับแผนการเพิ่มพื้นที่ป่าให้มากขึ้นของรัฐบาล พราะต้นไม้ถือเป็นแหล่งดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์สำคัญในการช่วยลดภาวะโลกร้อนทำให้หลายประเทศผลักดันการปลูกป่าช่วยลดความร้อนของโลกแล้วยังมีผลพลอยได้เป็นการขายคาร์บอนเครดิตแบบภาคสมัครใจคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนได้มีมติเห็นชอบร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนว่าด้วยการใช้ประโยชน์จากผลผลิตและบริการป่าชุมชนตามมาตรา50เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์จากบริการป่าชุมชนโดยเฉพาะคาร์บอนเครดิตที่เกิดขึ้นในป่าชุมชนให้ตกเป็นสิทธิ์ของป่าชุมชนทั้งหมด 100%ซึ่งแนวทางดังกล่าวจะช่วยเปิดโอกาสให้ชุมชนและสมาชิกป่าชุมชนได้รับประโยชน์จากการขายคาร์บอนเครดิตโดยตรงแล้วให้กรมป่าไม้ทำหน้าที่สนับสนุนและช่วยเหลือคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนในการจัดทำและตรวจสอบโครงการคาร์บอนเครดิตก่อนเข้าสู่กระบวนการขึ้นทะเบียนโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทยหรือ TWER รวมทั้งยังสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่18เมษายน2569ที่มุ่งส่งเสริมให้ชุมชนและสมาชิกป่าชุมชนสามารถสร้างรายได้จากคาร์บอนเครดิตโดยตรงเพื่อเป็นแรงจูงใจให้เกิดการอนุรักษ์ฟื้นฟูเพิ่มพื้นที่ป่าเพิ่มศักยภาพการดูดซับและกักเก็บก๊าซเรือนกระจกของประเทศสนับสนุนเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนายสุพจน์ผู้รัตนโอภารองอธิบดีกรมป่าไม้ย้ำว่าหลังร่างระเบียบได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนแล้วกรมป่าไม้จะเสนอร่างระเบียบต่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก่อนนำเสนอนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนลงนามและดำเนินการประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีผลบังคับใช้ต่อไปเนื่องจากการให้ชุมชนได้รับประโยชน์จากคาร์บอนเครดิตจากป่าชุมชน 100% ถือเป็นกลไกสำคัญที่จะทำให้การอนุรักษ์ป่าเกิดประโยชน์กับคนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมสร้างรายได้ควบคู่กับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เป้าหมาย Net Zero
11: ไม่ได้เป็นการเพื่อให้กับนายทุนเพราะว่ากฎกระทรวงเนี้ยใช้กับพื้นที่ป่าตามพรบป่าไม้2484ซึ่งเป็นไปตามคำจำกัดความว่าพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารตามประมวลกฎหมายที่ดินถือว่าเป็นพื้นที่ป่าตามพรบป่าไม้2484กฎกระทรวงอันนี้ที่ออกก็มีการลดขั้นตอนเป็นการส่งเสริมให้การบุกรุกไม่ใช่อีกส่วนหนึ่งประชาชนก็ได้รับการพร้อมให้อยู่แล้วส่วนราชการที่เข้าไปอยู่เพื่อให้อำนวยความสะดวกกับประชาชนนะครับ
10: กรมป่าไม้มีป่าชุมชนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและอนุมัติจัดตั้งตามพระราชบัญญัติป่าชุมชนพุทธศักราช2562รวม 11,327 โครงการครอบคลุม 13,028 หมู่บ้านรวมพื้นที่กว่า 6,200,000 ไร่โดยจังหวัดที่มีพื้นที่ป่าชุมชนมากที่สุดคือเชียงใหม่ 868,419 ไร่รวม 219 หมู่บ้านซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตั้งเป้าขยายการจัดตั้งป่าชุมชนให้ครอบคลุม 15,000 แห่งทั่วประเทศให้ได้ในอนาคตปิยาพันยังเทียนรายงาน
5: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลปิดช่องโหว่การทุจริตตั้งแต่ต้นทางด้วยการดำเนินโครงการ1กรม1โปร่งใสไร้เถานำร่อง24หน่วยงานมุ่งลดขั้นตอนลดการใช้ดุลพินิจและเพิ่มความโปร่งใสในการให้บริการประชาชนติดตามเรื่องนี้ได้ในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
6: เล่าประเด็น
12: ปัญหาการทุจริตยังเป็นความท้าทายสำคัญของประเทศไทยรัฐบาลจึงเดินหน้าป้องกันและแก้ไขปัญหาโดยมุ่งลดความเสี่ยงตั้งแต่ต้นทางปรับกระบวนการทำงานของภาครัฐให้โปร่งใสลดขั้นตอนและเปิดให้ตรวจสอบได้ล่าสุดคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการโครงการ1กรม1โปร่งใสไร้เถานำร่อง24หน่วยงานเพื่อคัดเลือกงานบริการที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริตมาปรับปรุงให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าประเทศไทยมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตปี2568อยู่ที่33คะแนนขณะที่ผลสำรวจความคิดเห็นของภาคเอกชนพบว่าร้อยละ 89.1 เห็นว่าการทุจริตเป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจในระดับปานกลางถึงมากรัฐบาลจึงเร่งวางกลไกป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบ ทั้งการจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพร้อมกลไกติดตามป้องกันและปราบปรามการรับสินบนสำหรับโครงการ1กรม1โปร่งใสไร้เทาเป็นไปตามข้อเสนอของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการโดยให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกงานบริการหรือกระบวนการทำงานที่มีความเสี่ยงสูงมาวิเคราะห์ขั้นต้นค้นหาจุดเสี่ยงและกำหนดมาตรการป้องกันให้เหมาะสมกับแต่ละงานระยะแรกกำหนด24หน่วยงานนำร่องแต่ละหน่วยงานคัดเลือกงานที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริต 1-5 งานครอบคลุมการอนุมัติอนุญาตการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างการจัดเก็บภาษีและการต่ออายุใบอนุญาตและกำหนดให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน6เดือนนับจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ
13: เดินหน้าแก้ปัญหาทุจริตตั้งแต่ต้นทางโดยมุ่งให้การอนุมัติอนุญาตการให้บริการภาครัฐลดขั้นตอนลดการใช้ดุลพินิจโปร่งใสตรวจสอบได้เพื่อให้ภาคประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพรวดเร็วและเป็นธรรมสร้างความเชื่อมั่นให้ภาคธุรกิจหวังผลให้คะแนน CPI ปรับเพิ่มขึ้นรวมทั้งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยรัฐบาลจึงวางกลไกในการป้องกันและปราบปรามทุจริตอย่างเป็นระบบได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านทุจริตขับเคลื่อนงานลดการใช้ดุลพินิจด้วยระบบดิจิตอล
12: หัวใจสำคัญของโครงการคือการปิดช่องว่างก่อนเกิดการทุจริตด้วยปรับกระบวนการทำงานของหน่วยงานรัฐลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นและลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ควบคู่การนำระบบดิจิทัลมาใช้เพื่อลดการพบปะระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้รับบริการเปิดให้ประชาชนติดตามสถานะงานผ่านระบบออนไลน์และเข้าถึงข้อมูลเพื่อการตรวจสอบได้สะดวกขึ้นนอกจากนี้ยังมุ่งปรับปรุงระเบียบและขั้นตอนที่ไม่จำเป็นพัฒนาระบบเรื่องร้องเรียนให้เข้าถึงง่ายและติดตามผลได้พร้อมเปิดโอกาสให้ภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการออกแบบแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อให้มาตรการป้องกันสอดคล้องกับปัญหาและนำไปใช้ได้จริงโครงการ1กรม1โปร่งใสไร้เทาจึงมุ่งเปลี่ยนแนวทางการป้องกันการทุจริตการแก้ปัญหาหลังเกิดเหตุไปสู่การป้องกันตั้งแต่ต้นทางเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการภาครัฐอย่างรวดเร็วมีคุณภาพและเป็นธรรมควบคู่กับการสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบราชการและภาคธุรกิจและยกระดับการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นวาสนาตะระเกตรายงาน
14: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
15: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
14: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ละ
16: กลกองเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลกอง
17: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
18: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
17: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
18: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
17: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโคมีประวัติโกงเพียบเลย
18: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
2: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการมีสมาธิโดยหลวงพ่อปราโมท
19: สมาธิมันมีทั้งหลายแบบถ้าไม่ได้ศึกษาเรื่องจิตเรื่องใจให้ดีเราจะไม่รู้จักคำว่าสมาธิจริงงั้นบทเรียนของพระพุทธเจ้านะที่จะทำให้เรามีสมาธิที่ถูกต้องถึงชื่อว่าจิตสิกขาต้องเรียนเรื่องจิตถ้าไม่เรียนเรื่องจิตเราจะไม่ได้สมาธิที่ถูกต้องเลยอย่างศีลสิกขาและวิธีรักษาศีลตั้งใจไว้ก่อนเนี่ยต่อมาก็พัฒนาศีลขึ้นมาเป็นอินทรียสังวรศีลตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์กิเลสอะไรเกิดที่จิตใจมีสติรู้ทันแค่นี้แหละศีลมันก็มาละไม่ได้ห้ามตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบนะกระทบได้แต่กระทบแล้วถ้ากิเลสเกิดที่จิตใจมีสติรู้ทันเท่านี้แหละศีลก็เกิดละนี่ถ้าจะให้มีสมาธิก็อาศัยสติอีกสมาธิที่จิตไปสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวอันนี้แหละเป็นสมาธิที่ใครๆก็ทำคนศาสนาอื่นก็ทำและนักปฏิบัติเกือบทั้งหมดเลยทำส่วนใหญ่ก็คือทำสมาธิชนิดที่น้อมจิตไปเพ่งอยู่ในอารมณ์เดียวนั่นแหละ

0: ชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย
1: Saudara yang dihormati, bendera adalah lambang kemerdekaan bangsa Thai. Menjadi lambang bangsa, agama, raja, dihormati seluruh rakyat Thai. Oleh itu, kita mesti hormatkan bendera.

ื่อชาติและราษฎรประชาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมสร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพสังคมด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย

0: ื่อชาติและราษฎรประชาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมสร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพสังคมด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
1: ประเทศไทยทำรงอยู่ได้ถ้าคนไทยประสานใจกันคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 8:06 นาทีต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าเรื่องเมืองนราค่ะ
2: และความต้องการของคนในชุมชนอย่างแท้จริงจากนั้นจึงได้มีการออกแบบโครงสร้างผนังกั้นน้ำในรูปแบบใหม่ที่แข็งแรงและปลอดภัยยิ่งขึ้นผนังกั้นน้ำคอนกรีตรูปตัวยูถูกนำมาใช้เป็นโครงสร้างหลักร่วมกับการติดตั้งเสาเข็มพืชเหล็กหรือชีทพายเพื่อป้องกันการไหลลอดของน้ำใต้โครงสร้างพร้อมทั้งมีการถมดินบดอัดด้านในเพื่อเพิ่มน้ำหนักและเสถียรภาพของผนังกั้นน้ำช่วยให้โครงสร้างสามารถต้านทานแรงดันน้ำจากแม่น้ำโคโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพนวัตกรรมในครั้งนี้ไม่เพียงเป็นการซ่อมแซมความเสียหายเดิมแต่เป็นการยกระดับการป้องกันทุกภัยให้มีความยั่งยืนซึ่งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมคือการลดความเสี่ยงจากน้ำท่วมและสามารถปกป้องพื้นที่ชุมชนกว่า 1,650 ไร่รวมถึงประชาชนกว่า650ครัวเรือนจากบทเรียนของภัยพิบัติสู่การสร้างนวัตกรรมเพื่ออนาคตของชุมชนผนังกั้นน้ำโคโลกจึงไม่ใช่เพียงกำแพงป้องกันน้ำแต่คือสัญลักษณ์ของการพัฒนาการเรียนรู้และความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐกับประชาชนคิดถึงเรื่องน้ำคิดถึงสำนักงานชลประทานที่17จังหวัดนราธิวาส

0: ชีวิตใช้ดื่มใช้กินใช้ในการเกษตรและหล่อเลี้ยงทุกชุมชนแต่รู้หรือไม่น้ำที่เราใช้ทุกวันไม่ได้มีอย่างไม่จำกัดเพียงเริ่มต้นจากเรื่องง่ายๆติดก๊อกน้ำให้สนิทหลังใช้งานใช้น้ำอย่างพอเหมาะไม่เปิดทิ้งไว้และนำน้ำที่ใช้แล้วกลับมาใช้ซ้ำให้เกิดประโยชน์ทุกหยดของการประหยัดคือการช่วยรักษาทรัพยากรน้ำให้เพียงพอในอนาคตร่วมกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเพื่อให้ทุกชุมชนมีน้ำใช้อย่างยั่งยืนประหยัดน้ำวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ของทุกคนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานชลประทานที่17จังหวัดนราธิวาส
1: คุณกำลังรับฟังสวทนราธิวาส FM 98.25 MHz
2: You're listening to Radio Time FM 98.25 MHz
3: มิงลาบาคเนี้ย FM กูจะชิตรมาหนึ่งอ่ะมิงลาเฮ็ดนาราธิวาสมาตั้งหุ่นในบาร์เลยคเนี้ย
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนราธิวาสส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ 98.25 MHz จากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเล่าเรื่องเมืองนราค่ะคือเรื่องงานสานต่อการพัฒนาในรายการเล่าเรื่องเมืองนราทุกวันศุกร์เวลา 8:10 น.ถึง 9:00 น.ทางสำนักงานนราธิวาส FM 98.25 MHz และสถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

0: วัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เราพบกันเช่นเคยกับรายการเล่าเรื่องเมืองนาราค่ะกับดิฉันณัฐนันท์คงทนค่ะผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาสนะคะก็วันนี้เรามาเจอกันเช่นเคยประจำวันที่18กันยายน2569เหมือนเดิมดิฉันไม่ได้มาคนเดียวค่ะมากับพันจ่าอากาศเอกหญิงสริปะมูรีนะคะจากสถานีวิทยุกระจายเสียง912นะคะท่านจะมาแปลภาษามาอยู่ให้เราฟังในช่วงท้ายของรายการก็คือเรามาเล่าสู่กันฟังว่าในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเรามีกิจกรรมอะไรกันบ้างเราจะพบเจอกันผ่านเพจ Facebook นะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนราธิวาสหรือสวทนราธิวาสแล้วก็สวทสุไหงโกลกค่ะแล้วก็เพจ Facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาสก็เป็นการไลฟ์สดนะคะแล้วก็ฟังผ่านคลื่นวิทยุค่ะ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์นะคะของสวทนราธิวาสแล้วก็สถานีวิทยุในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสด้วยนะคะก็วันนี้ก็มีเรื่องราวที่ต้องบอกว่าเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่ของจังหวัดนราธิวาสทีเดียวเลยนะคะแล้วก็เป็นกิจกรรมทั้งกิจกรรมสถาบันแล้วกันสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะก็เป็นเรื่องราวดีๆในพื้นที่เมื่อวานนี้ฉันก็ไปร่วมงานนะคะแล้วก็ไปเห็นภาพบรรยากาศเห็นพี่น้องประชาชนเยอะแยะเลยนะคะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่ามีเรื่องอะไรนอกจากนั้นเนี่ยกิจกรรมสำคัญของจังหวัดนราธิวาสนะคะเป็นกิจกรรมอะไรเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังวันนี้เยอะแยะมากมายเลยนะคะเรื่องแรกต้องขอกล่าวว่าเมื่อวานหลายคนก็จริงๆแล้วเป็นกิจกรรมตั้งแต่เมื่อวันที่15กันยายนนะคะแน่นอนว่าหลายๆคนคงเห็นแล้วก็สมเด็จพระคณิษฐาธิราชกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสค่ะโดยเมื่อวันที่15กันยายน2569นะคะสมเด็จพระเทพค่ะได้เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งถึงสนามบินเฮลิคอปเตอร์พระตำหนักทักษิณราชนิเวศนะคะตำบลกลุวรเหนืออำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสของเรานะคะโดยมีพลโทนรทิพย์โผนอกแม่ทัพภาคที่4ค่ะแล้วก็ท่านพ่อเมืองค่ะนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนางคณิษฐาหอมยามเย็นค่ะท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสนายวิชาญชัยเสถสัมพันธ์นะคะแล้วก็นายกฤษณนันท์กำไรและนายชาคริตสุรณัฐกุลทั้ง3ท่านเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสแล้วก็ยังมีท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนราธิวาสผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสผู้ดูแลพระตำหนักทักษิณราชนิเวศตลอดจนแม่บ้านทหารตำรวจผู้นำศาสนาและส่วนราชการจากหน่วยงานต่างๆเนี่ยมาร่วมเฝ้ารับเสด็จกันอย่างคับคั่งเลยนะคะทั้งนี้สมเด็จพระเทพเนี่ยทรงมีกำหนดการเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสงขลาด้วยจังหวัดพัทลุงจังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาและจังหวัดนราธิวาสระหว่างวันที่15ถึง18กันยายนนะคะก็คือวันนี้เนาะแล้วก็ประทับแรมในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสของเราค่ะนอกจากนั้นเนี่ยพอเสด็จมาเมื่อวันที่15แล้ว16พระองค์ก็ไปที่ประทับก็คือโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเนี่ยไปจังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลานะคะก็มีท่านพ่อเมืองของเราในบุญช่วยหอมยามเย็นนะคะแล้วก็มีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็โดยมีท่านพลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสด้วยนะคะก็ทูลละอองพระบาทส่งเสด็จนะคะแต่ว่าพระองค์ก็ไม่ได้กลับไม่ได้กลับไปยังพระราชวังนะคะก็คือยังอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสแต่ก็คือไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่ในจังหวัดต่างๆที่ได้กล่าวไปนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเมื่อวานค่ะเมื่อวันที่17กันยายนเมื่อวานนะคะตั้งแต่ 8:20 นาทีเลยสมเด็จพระเทพเนี่ยได้พระราชดำเนินไปยังสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสเมื่อวานเนี่ยดิฉันก็ไปร่วมนะคะซึ่งต้องบอกว่ามีประชาชนไปร่วมรับเสด็จเนี่ยเยอะมากนะคะแล้วก็มีพี่น้องข้าราชการเนี่ยไปเยอะมากจริงๆนะคะก็คือมันเป็นชีวิตนึงอะที่เรามีโอกาสที่จะได้เข้าเฝ้ารับเสด็จแล้วก็ต้องบอกว่าคือ ต้องบอกมีอย่างนึงที่มีความรู้สึกว่าตอนนี้ทุกคนจะรู้ว่ามันเข้าสู่ภาวะหน้าฝนเนาะทุกท่านเชื่อไหมคะฝนไม่ตกแล้วก็อากาศเนี่ยมันไม่ร้อนมากคือความร้อนมันมีนั่นแหละเพราะว่ามันอาจจะยังเป็นช่วงสายๆมีความร้อนนะแต่มันร้อนไม่มากคิดสภาพว่าดิฉันสามารถแต่งชุดกากีข้าราชการแขนยาวเนาะแล้วก็ใส่หมวกเพราะว่ามันเป็นที่กลางแจ้งนะคะตามระเบียบของราชการเราต้องสวมหมวกแล้วก็สวมหมวกข้าราชการเนี่ยชายก็สวมหมวกของผู้ชายทรงผู้ชายผู้หญิงก็สวมหมวกทรงผู้หญิงนะคะแล้วก็ท่านพระองค์ท่านเนี่ยมาร่วมงานวันลองกองค่ะงานศิลปาชีพและงานวันกระจูดนะคะเพราะว่างานเนี่ยที่ได้เอ่ยเนี่ยเป็นงานอะไรคะงานของดีเมืองนาราประจำปี2569เป็นครั้งที่49นะคะปีนี้มีของกินของแบบเยอะแยะมีการประชันเห็นนะคะมีนกเขาด้วยมีการประชันเสียงนกเขานะคะสิ่งช่วยพระราชทานเช่นเดียวกันเดี๋ยวมีลิสต์ข่าวรายละเอียดแต่นี้เป็นพระราชกรณียกิจที่อยากเล่าให้ฟังก่อนนะคะอย่างที่บอกจังหวัดนราธิวาสร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยจัดงานของดีเมืองนราธิวาสนะคะตั้งแต่วันที่12ถึง21กันยายนภายใต้แนวคิดใต้ร่มพระบารมี111ปีเมืองนราสืบสานศาสตร์พระราชาพัฒนาสู่ความยั่งยืนค่ะในการนี้เนี่ยมีนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนางคณิษฐาหอมยามเย็นนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสพลโทนรทิพย์ปุยนอกแม่ทัพภาคที่4นายเกรียงศักดิ์ตั้งปรัชญากูลอธิบดีผู้พิพากษาภาค9พลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาสตลอดจนคณะกรรมการจัดงานเฝ้าทูลอองพระบาทรับเสด็จค่ะการจัดงานของดีเมืองนราครั้งที่49เนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรสมัยใหม่แก่เกษตรกรส่งเสริมให้เกษตรกรเนี่ยและวิสาหกิจชุมชนนำผลผลิตค่ะและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมาจัดแสดงและจำหน่ายตลอดจนสร้างโอกาสในการเชื่อมโยงเครือข่ายและเจรจาธุรกิจพร้อมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และของดีจังหวัดนราธิวาสให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายเลยในการนี้สมเด็จพระเทพของเรานะคะได้มีการพระราชทานรางวัลแก่เกษตรกรผู้ชนะการประกวดผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจำนวน5ประเภทรวมทั้งสิ้น67รายและพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดและแข่งขันผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพด้วยนะคะพร้อมทั้งพระราชทานถ้วยรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณแก่เจ้าของนกเขาชวาที่ชนะการประชันเสียงนกเขาชวาค่ะชิงถ้วยพระราชทานต้องบอกว่ามี4ประเภทเสียงรวมทั้งสิ้น44รายจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการค่ะและการจัดแสดงผลงานของส่วนราชการต่างๆนะคะแล้วก็ต้องบอกว่ายังมีผลผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ได้รับรางวัลจากการประกวดซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงอัตลักษณ์ค่ะและศักยภาพด้านการเกษตรของจังหวัดนราธิวาสบ้านเรานี่แหละค่ะอาทิเช่นถ้าพูดถึงจังหวัดนราธิวาสทิ้งไม่ได้เลยคืออะไรคะลองกองนั่นเองลองกองนาที่ว่าเนี่ย อร่อยมากแล้วเท่าที่ทราบมานะคะในการประชุมอะไรอย่างนี้ที่ฉันได้ยินมาต้องบอกได้ยินนั่นแหละในการประชุมเนี่ย เราจะมีการพูดคุยการจำหน่ายในลองกองอะไรเงี้ยปีนี้ประมาณ 7,000 ตันนะ 7,000 โลหรือ 7,000 ตันเนี่ยจำไม่ได้แล้วแต่ค่ะต้องบอกว่าคือบ้านเราอะลองกองขึ้นชื่อแล้วรสชาติอร่อยแล้วเป็นงานพัฒนาเศรษฐกิจแล้วนอกจากนั้นเนี่ยให้ทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะจังในประเทศไทยอ่ะคือบางคนอ่ะนักท่องเที่ยวมาแล้วนักท่องเที่ยวรู้สึกว่าลองกองคืออะไรลองกองเขาไม่เคยกินแต่พอใครชิมแล้วจะรู้ว่าเอ้ยมันมีรสชาติหวานแต่ภายใต้ความหวานมันอมเปรี้ยวนิดๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ขึ้นชื่อของจังหวัดนราธิวาสและอันนี้ต้องบอกว่าถ้าใครรู้ขึ้นชื่อของนราธิวาสจะรู้ว่าจังหวัดนราธิวาสเป็นพื้นที่ที่ปลูกลองกองมากที่สุดในประเทศไทยนะคะหลายๆคนก็ตอนนี้เรามีทุเรียนสายแร่ทองคำทุเรียนสายแร่ทองคำเนี่ยก็ทุเรียนบ้านเราเนี่ยแหละค่ะเนาะบางที่ในหลายๆก็แบบในหลายที่ก็จะแบบมีทุเรียนพื้นที่ของไซขาปัตตานีทุเรียนเราก็มีเดี๋ยว กระปาคะทุเรียนบ้านเราที่ดังๆตอนนี้ทุเรียนอะไรคะที่เป็นสายแร่ทองคำ
1: ค่ะเพราะเราจะเรียกว่าทุเรียนบานาราใช่ไหม
0: นั่นไง
1: แต่ว่าเราเรียกเราจะมีชื่อแต่ละพื้นที่แต่ละ
0: อำ
1: เ
0: ภ
1: อมันเป็นทุเรียนเพื่อนบ้านที่พี่น้องประชาชนเรียกว่าปลูกกันมานานๆอยู่แล้ว
0: ค่ะเมื่อกี้ยังจำไม่ได้ที่ว่าบอก 7,000 ตัน 7,000 กิโล
1: 7,000 ตันค่ะ
0: โอ้ตายแล้ว 7,000 ตัน
1: เยอะมากค่ะ
0: 7,000 ตันนี่มันเยอะมากเลยนะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วจะบอกว่าพอ 7,000 ตันเนี่ยมันจะมีอย่างนึงที่ทุกคนจะอึ้งไปก็คือว่าขายหมดเหรอหมดค่ะและตอนนี้คนมักจะถามได้ยินดิฉันจะได้ยินบ่อยๆเลยว่าซื้อได้ที่ไหนเพราะหาไม่ได้ขนาดมัน 7,000 ตันน่
1: ะ
0: ยังหาซื้อไม่ได้แล้วก็ได้ยินท่านหัวหน้าส่วนราชการท่านนึงท่านบอกว่าท่านจะซื้อไปฝากคนแถวบ้านแล้วก็ฝากญาติพี่น้องท่านจะหา30โลท่านยังหาไม่ได้เลยค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะปีนี้เป็นปีที่โชคดีนะที่รองกองซีโปสุพอดีกับงานเมืองดีเมืองนาราด้วยค
0: ่
1: ะก็เป็นเรียกว่าเป็นต้นตำนานของรองกองนะคะที่ซีโปค่ะ
0: แล้วถ้าเกิดว่าเราจะเนี่ยอยากได้ต้นตำนานของซีโปเนี่ยซื้อที่ไหนง่ายมั้งคะ
1: ตอนนี้ปัจจุบันนี้มีการสั่งได้ง่ายๆแล้วนะคะแต่จะมีในส่วนของท่านเกษียณแล้วก็จะมีพี่น้องประชาชนที่เรียกได้ว่าไปมาหาสู่กันนะจะมีกองกลางแล้วจะมีเรื่องราวของของอร่อยนราธิวาสมีเรื่องราวของสตอรี่เยอะมากมายค่ะแล้วก็ปัจจุบันนี้ง่ายมากเรามีช่องทางมีการไลฟ์สดไปลงพื้นที
0: ่
1: ไปที่ต้นรองกองแล้วก็ในส่วนของการที่เราจะสั่งซื้อว่าง่ายยังไงนั้นนะคะสำหรับพี่น้องประชาชนท
0: ุ
1: กท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการเล่าเรื่องเมืองนาราเรื่องราวของรองกองนะคะแต่ท่านก็บอกว่ามียากไหมการที่จะมาทานรองกองมาในงานของดีเมืองนาราแน่นอนแล้วก็มาปุ๊บนะคะไปที่บูธของกรมการเกษตรมีแน่นอนเลยตรงนั้นมีทั้งเบอร์โทรศัพท์มีทั้งเครือข่ายรองกองอร่อยที่ไหนบ้างและที่ไหนเยอะตอนนี้ปัจจุบันนี้

0: องอยู่แล้วด้วยอันนี้นับว่าเป็นเกลียดอย่างหาที่สุดคือสูงสุดแล้วของชีวิตมนุษย์คนหนึ่งเนาะอันนี้ก็
1: เป็นหนึ่งกองงานที่ยิ่งใหญ
0: ่
1: แล้วก็เป็นครั้งเดียวใน1ปีที่เรามารวมสุดยอดของนราธิวาสที่นี่ไม่ใช่แต่ลงกองนะคะเพื่อประชาชนต่างจังหวัดต่างพื้นที่มีเพื่อนๆจากกรุงเทพมหานครจากมหาปริมณฑลต้องการสตอค่ะสตอนราธิวาสอร่
0: อ
1: ยนี่นะคะสตอลงกองมีจะมาไปที่เรียกได้ว่า5ประเภทอ่ะที่ได้การประกวดในครั้งนี้ของจังหวัดนราธิวาสนะคะก็จะเป็นสตอดองหรือสตอสดสตอดานสตอข้าวมีแบ่งอีกหลายๆหลากหลายมีสักมาด้วยนะว่าอยากได้เป็นสตอข้าวนะไม่อยากมาคือเรื่องราวของการทานรสชาติของการลิ้มลองแต่ละท่านอาจจะไม่เหมือนกันลองกองก็เหมือนกันบางท่านชอบบางท่านไม่ชอบบางท่านก็บอกสุดยอดของผลไม้แล้วอาหารที่อื่นมีที่อื่นก็ปลูกแต่รสชาติไม่เท่ากับนราธิวาส
0: แล้วถ้าเกิดว่าไปอยากประหยัดได้วันนี้อยากซื้อวันนี้ถ้าเหมือนสตอที
1: ่กลับบ้านได้ไหมไม่ซื้อค่ะ
0: ซื้อได้ไหมคะ
1: ซื้อได้ค่ะ
0: ซื้อได้อยู่
1: ซื้อได้อยู
0: ่แล้ว
1: ราธิวาสเรามีเยอะค่ะ
0: เราต้องมาช
1: มมีเยอะแต่ว่าต้องไปที่งานของเดือนมกรา
0: ดี
1: ไปที่กองงานแล้วจะมีกองงานในแต่ละกองงานไม่เป็นเรื่องราวของเครื่องอุปโภคบริโภคเรื่องราวของเสื้อผ้าสิ่งประกอบเรื่องราวของผ้าไทยผ้าทอก็มีในงานของเดือนมกรา
0: ใช่ค่ะแล้วก็ที่เห็นเนี่ยกองงานศิลปาชีพเขานำผ้าที่ได้รับรางวัลนับอัดกระเป๋ากระจูดที่ได้รับรางวัลมาโชว์แล้วก็ไปแล้วตอนแรกอ่ะไปดูแล้วก็แบบอยากจะซื
1: ้
0: อแต่ติดอยู่นิดเดียวเลยค่
1: ะ
0: สวยจริงติดอยู่นิดเดียวคือ
1: เล
0: ่
1: นไปใหญ่ไป
0: แล้วก็
1: ไม่ขายตั้งตัวไว้ก่อนเป็นแพทเทิร์นเป็นแบบอย่างแล้วก็ในถ้าเราอยากได้ต้องรออีกสักพักงานเรียกว่าสักแป๊บนึงต้องมีการสารกันใหม่สารกระจุดให้ใหม
0: ่แล้วก็เสานกเขาเมื่อวานเนี่ยก็คือตอนก่อนที่สมเด็จพระเทพจะเสด็จเนี่ยทางกองตรงนั้นอ่ะจะมี
1: กองงานของเทศบาล
0: จะมีพิธีกรประกาศเขาจะบอกเลยว่าจะประกาศครั้งเดียวนะเพราะว่าจะมีนกเขาแขวนเนี่ยเพราะถ้าเกิดเขาประกาศหลายรอบเนี่ยนกเขาเนี่ยเขาจำไม่ได
1: ้เสียงไปกระทบ
0: ใช่เสียงไปกระทบเขาอันนี้ก็เลยแบบว่าแล้ววันก่อนอ่ะได้ทราบจากทางเทศบาลว่ามีกรงนกเขาราคา900,000 900,000อ่ะ
1: กระป๋านกเขาตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักแสนหลักเกือบหลักล้าน
0: ค่ะโอ้โหแบบคือคนที่เขาชอบนะคะอันนี้ก็เลยอยากจะให้ทุกท่านแบบได้เห็นว่าเมืองนราธิวาสของเรามีอะไรดีบ้าง
1: แล้วก็มีในงานของดีด้วยนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: มีการสานให้เราได้เห็นแล้วก็มีขายมีจำหน่ายไปจะเป็นอาหารนกไปจะเป็นกรงนก
0: ค่ะ
1: กรงนกเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับนกหนีนี่เราที่งานของดีเมืองนรา
0: วันนี้วันที่18 19 20 21 4วันอย่าให้พลาดที่เหลือเรา2คนแบบในนามของนักจัดรายการวิทยุเราต้องประชาสัมพันธ์ให้สุดๆอยู่แล้วอยากให้ทุกคนเนี่ยไปคือนึกอะไรไม่ออกนึกว่าไม่รู้ว่าจะไปทำอะไรที่งานนี
1: ้
0: หาของกินค่ะอันดับแรกเลยของกินไปหา
1: หิวเมื่อไรก็ลงแวะไปก่อนรู้สึกหิวจังเลยปกติเรากินตามร้านไม่ว่าจะเป็นข้างทางเดินทางด้วยร้านที่ไฮโซและดังๆนะแต่ปีนี้ณเวลานี้ตั้งแต่12 ถึง 21 กันยายนอยากจะให้แวะไปที่งานของดีเมืองนรา
0: ใช่
1: เพราะว่าหยิบยกมาฝากมาเล่าสู่กันฟังไม่หมดแน่นอนนะคะทุกท่านอยากจะสั่งของหรือว่าจะเป็นสตอผลไม้สินค้าที่เป็นขึ้นชื่อหรือชาไม่ว่าจะเป็นกระปุกอะไรก็ตามแต่ไปที่งานของดีเราจะมีซุ้มแต่ละซุ้มแต่ละบูธว่ามาตรงนี้เราสั่งอะไรได้บ้างไปตรงนู้นมีอะไรของฝากเพื่อนๆเราที่อยู่ต่างจังหวัดหรือว่าต่างประเทศนะคะไปด้วยเลยเพราะว่ามาทั้ง13อำเภอของจังหวัดนราธิวาสมี13อำเภอยกมาทั้งหมดเลย
0: ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่สืบเนื่องมาจากงานของดีนะคะนิดนึงเมื่อวานที่ว่าสมเด็จพระเทพทรงเสด็จมานะคะซึ่งต้องบอกว่ามันจะมีการสานต่อโครงการพระของพระองค์ด้วยนะคะก็คือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเรื่องของการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมภายใต้แนวคิดของน้ำทุกหยดเกิดประโยชน์สูงสุดประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์คือนอกจากพระองค์มาเยี่ยมกองงานทางด้านการเกษตรแล้วแล้วก็กองงานศิลปาชีพทั้งกระเป๋ากระจูดหรือของกระเป๋ากระจูดหรือพัฒนาชุมชนผ้าลายลายผ้าพระราชทานต่างๆนะคะพระองค์ยังมีเรื่องของนิทรรศการหลังไหมด้วยนะเพราะว่าร้อยเรามีธีมงานเนี่ยก็คือร้อยเส้นไหม

0: างสายใยใต้ร่มพระบารมีนะคะมันเป็นการพัฒนาอาชีพของคนในชุมชนในบ้านเมืองในจังหวัดนราธิวาสของเรายกระดับคุณภาพชีวิตนะคะเพราะว่าถามว่าพระราชดำที่พระเทพเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรเนี่ยมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพที่กล่าวไปเนี่ยและงานกระจูดเพราะว่าศิลปาชีพนรารวมใจก้าวไกลหลอมดวงใจด้วยพระบารมี111ปีเมืองนรานะคะซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนิทรรศการการนิทรรศการพระราชกรณียกิจนิทรรศการศิลปาชีพและงานกระจูดกิจกรรมจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพตลอดจนการสาธิตการจัดทำผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพด้วยนะคะแล้วก็มีการสาธิตงานฝีมือนะคะเมื่อสักครู่ตามที่กับปาได้บอกแล
1: ้
0: วได้แก่ผลิตภัณฑ์งานกระจูดใบลานปาหนันย่านลิพาวเรือกอและจำลองงานปักผ้าเซรามิกและผลิตภัณฑ์ทอผ้ารวมทั้งสาธิตผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพสู่รั้วโรงเรียนเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะอันนี้ก็เป็นการที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาร่วมงานในครั้งนี้เนี่ยเป็นโอกาสสำคัญของประสบนิกรจังหวัดนราธิวาสที่ได้เฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จเนี่ยได้รับเสด็จและก็นำเสนอผลงานดำเนินงานที่มุ่งส่งเสริมอาชีพพัฒนาคุณภาพชีวิตของเราเองด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีมากนะคะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่านอกจากคือพระองค์เสด็จมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแล้วเนี่ยก็มาเหมือนกับเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวจังหวัดนราธิวาสด้วยนะคะซึ่งพระองค์ไปหลายที่เลยแล้วนอกจากนั้นเนี่ยพระองค์ไปติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของโรงเรียนและโครงการตามราชดำริค่ะพระองค์ไปเมื่อวานนั้นพระองค์ไปบ้านโรงเรียนบ้านปานหนันด้วยนะคะก็มีทีมข่าวของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาสนะคะก็ไปบันทึกภาพแล้วก็เขียนข่าวนะคะเพื่อจะให้พี่น้องประชาชนได้ทราบกันว่าพระองค์เนี่ยเสด็จไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจเรื่องอะไรนะคะก็โรงเรียนบ้านปานหนันอยู่ที่อำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสค่ะโดยมีนายชาคริตสุรณัฐกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสแล้วก็มีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะพระราชดำเนินพระราชทานพันไม้ผลทุเรียนพันหมอนทองให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่และพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติชั้นที่1แก่ผู้สนับสนุนโครงการตามพระราชดำริเนี่ยจำนวน25รายจากนั้นนายอาหะมัดสะดะมะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปานหนันกราบบังคมทูลรายงานความก้าวหน้าด้านการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริและได้ทรงทอดพระเนตรกิจกรรมภายในโรงเรียนค่ะอาทิกิจกรรมฝึกอาชีพนักเรียนก็คือด้านเบเกอรี่นะคะกิจกรรมสวนสมุนไพรการทำบลัมสมุนไพรและน้ำมันนวดสมุนไพรค่ะนักเรียนอ่านบทร้อยกรองสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณกิจกรรมห้องสมุดกิจกรรมห้องพยาบาลกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนกิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวันซึ่งมีการส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้และฝึกทักษะการทำการเกษตรเพื่อนำผลผลิตมาจัดสรรเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนตามหลักโภชนาการจากนั้นทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ไปตรวจรักษานักเรียนในราษฎรในพื้นที่และทรงเยี่ยมราษฎรและคณะผู้บริหารครูและนักเรียนโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริค่ะสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส1 2และ3และสังกัดกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จจำนวน20โรงเรียนค่ะเมื่อวานก็เป็นเรื่องราวดีๆที่พระองค์เสด็จมาในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสนะคะอย่างที่บอกว่านอกจากพุ่งไปโรงเรียนบ้านปานหนันละยังเสด็จไปที่โรงเรียนดาราวิทยาด้วยนะคะต้องบอกว่าอันนี้ก็มีนายกฤษณะนันท์กำไรเมื่อสักครู่ก็คือเป็นท่านรองชาคริตสุรณัฐกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสแล้วก็อันนี้ไปโรงเรียนดาราวิทยาค่ะมีท่านกฤษณะนันท์กำไรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเช่นเดียวกันนะคะท่านก็ไปทูลเฝ้าทูลละอองรับเสด็จนะคะซึ่งพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรกิจกรรมภายในโรงเรียนการส่งเสริมอาชีพแล้วก็ไปทอดพระเนตรโครงการเกษตรเพื่ออาหาร กลางวันจากกองนักเรียนและสอนการเย็บผ้าสำหรับโรงเรียนดาราวิทยาต้องบอกว่าเปิดสอนมาตั้งแต่ปี2522ค่ะในระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่6ปัจจุบันเนี่ยมีครูและบุคลากร149คนมีนักเรียน 1,697 คนโดยดำเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามคือพระราชดำริของสมเด็จพระเทพเองนะคะแล้วก็ในส่วนของการมีการประเมินการเรียนรู้นะคะต้องบอกว่าผลการประเมินคะแนนโอเน็ตของเด็กโรงเรียนนี้นะคะมีคะแนนที่มันไม่สูงมากนะคะเลยมีการสอนเพิ่มเติมนะคะให้มีเกณฑ์คะแนนเนี่ยได้ดีขึ้นซึ่งอย่างที่บอกว่าเป็นโครงการตามพระราชดำริขององค์สมเด็จพระเทพเองนะคะซึ่งพระองค์ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนิ่งๆนอนแบบอาจจะใช้คำไม่ถูกอุทานนิดนึงก็คือพระองค์ก็มีการกระตุ้นให้เด็กๆน้องๆเนี่ยได้มีการพัฒนาตนเองนะคะให้ดีมากขึ้นนะคะต้องบอกว่านอกจากนั้นเนี่ยพระองค์ไปทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ไปตรวจรักษานักเรียนและราษฎรในพื้นที่โดยมีการเข้าตรวจรักษาเนี่ยพันกว่าคนค่ะส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจและเยี่ยมคณะผู้บริหารโรงนักเรียนในโครงการด้วยนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าในไปเยี่ยมคนในพื้นที่เนี่ยตำบลตันหยงมักอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสแล้วก็มีพี่น้องประชาชนเนี่ยไปร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จเนี่ยเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวนะคะของพระราชกรณียกิจของสมเด็จประเทศที่มาในพื้นที่อันนี้อีกเรื่องนึงอันนี้ก็คงไม่พูดถึงก็คงไม่ได้จังหวัดนราธิวาสนะคะเราจะมีเรื่องของแน่นอนว่าการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนนะคะในพื้นที่ต่างๆเพราะว่าจะมีงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพกำหนดจัดขึ้นนะคะในวันที่15ถึง19ธันวาคม2569นะคะก็คือจะเป็นซักซ้อมแนวทางในการปฏิบัติจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะแล้วก็การประชุมเนี่ยมันมีการประชุมตั้งแต่กับร่วมด้วยกับส่วนกลางนะคะท่านบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสก็นัดกับข้าราชการแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาซักซ้อมทำความเข้าใจกันก่อนว่าจะทำอย่างไรในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสนะคะให้เป็นไปด้วยให้เป็นไปด้วยดีซึ่งการประชุมในครั้งนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่ามีความร่วมมือทั่วประเทศเลย77จังหวัดแล้วก็ทุกอำเภอ878อำเภอเตรียมความพร้อมนะคะซึ่งของเราเนี่ยได้มีการประชุมด้วยเมื่อวันที่16กันยายน2569เวลา 8:30 น.ที่ห้องประชุมนราภิบาลก็คือที่ศาลากลางนะคะโดยในการจัดทำดอกไม้จันทร์เพื่อประกอบการร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคเราอยู่ส่วนภูมิภาคนะจังหวัดนราธิวาสนะคะในงานพิธีเนี่ยมีท่านผู้ว่าแล้วก็มีหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆในเข้าร่วมจังหวัดนราธิวาสได้ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนร่วมกันทำจัดดอกไม้โดยกำหนดกรอบระยะเวลาการดำเนินงานประมาณ3เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงธันวาคมเพื่อให้ทุกส่วนราชการได้มีส่วนร่วมในการจัดเตรียมดอกไม้จันทร์สำหรับนำไปประกอบร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคอันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณท่านผู้ว่าบอกว่าทุกส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมแรงร่วมใจการขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าวพร้อมขอทุกภาคส่วนร่วมกันดำเนินงานอย่างต่อเนื่องตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดเพื่อให้การจัดทำดอกไม้จันทร์ของจังหวัดนราธิวาสสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีและเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสมและสมพระเกียรติสำหรับจังหวัดนราธิวาสกำหนดจัดทำดอกไม้จันทร์ในรูปแบบท้องถิ่นค่ะอ้อขอให้จัดรูปแบบดอกบานบุรีดอกดารารัตและเลือกใช้วัสดุธรรมชาติในการป ประดิษฐ์สะท้อนถึงอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นควบคู่ไปกับปราณีตงดงามและความเหมาะสมกับพิธีสำคัญทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสด้วยให้กับประชาชนและทุกภาคส่วนได้ร่วมแรงร่วมใจในการมีส่วนร่วมในการจัดดอกไม้จันทร์เพื่อถวายความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงการจัดทำดอกไม้จันทร์ในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคแล้วนะคะยังเป็นโอกาสสำคัญให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันแสดงพลังแห่งความสามัคคีผ่านการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ด้วยความตั้งใจและความประณีตด้วยจังหวัดนราธิวาสจะประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติอย่างถึงที่สุดนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวอีกหนึ่งเรื่องราววันนี้อาจจะเป็นเรื่องในสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะเพราะว่าเป็นเรื่องราวดีๆแล้วก็มีสอดแทรกไปแล้วว่าในพื้นที่เรานอกจากเป็นเรื่องระบอบพระมหากษัตริย์แล้วเนี่ยมีอะไรดีๆว่าเราก็มีสอดแทรกเรื่องของการงานของดีมังนาราเข้าไปนะคะก็เป็นงานประชาสัมพันธ์อย่างที่บอกเดี๋ยวไม่พูดถึงไม่ได้อันนี้ก็เวลาก็เดี๋ยวเราต้องให้กระป๋าเนี่ยแปลเป็นภาษามาลายูเพื่อให้พี่น้องประชาชนในเมืองสังคมพหุวัฒนธรรมของเรานี่จริงๆพหุวัฒนธรรม3จังหวัดแล้วแหละปัตตานียะลานราธิวาสนะคะนราธิวาสของเราก็ต้องมีการแปลภาษามาลายูให้ทุกท่านได้ฟังกันด้วยว่าบางท่านเนี่ยอาจจะสะดวกที่จะฟังภาษามาลายูมากกว่าอย่างเช่นผู้สูงอายุเนาะเขาก็จะสะดวกอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องเปิดโอกาสให้ทุกท่านเนี่ยได้เข้าถึงสื่อของทางภาครัฐสื่อของในพื้นที่ได้มากที่สุดไม่ประชาสัมพันธ์ไม่ได้งานกำลังจะสิ้นสุดวันที่21นี้แล้วนั่นก็คืองานแข่งเรือกอและเรือยอกองและเรือคดชสีค่ะตอนนี้คัดเลือกกันแล้วนะเขากำลังคัดเลือกกันอยู่นะคะเดี๋ยวงานจะมีชิงชนะเลิศชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งวันที่20นี้นะคะ20นี้ที่เขื่อนท่าพญาสายนะไปดูกันได้แล้วก็มีชิงถ้วยพระราชทานเนี่ยช่วงจะมีแห่ขบวนกันก่อนนะคะช่วงเช้าแล้วก็ชิงถ้วยพระราชทานเนี่ยจะเริ่ม4โมงเย็นนะคะจะมีองคมนตรีเป็นผู้มอบถ้วยรางวัลพระราชทานนะคะก็แต่ถ้าเกิดใครไม่สะดวกเลยอ่ะจะดูไงท่านไปติดตามทางการถ่ายทอดสด MBT ก็ได้ MBT เซาท์นะ MBT ภาคใต้อ่ะหรือท่านจะไปติดตามวิทยุก็ได้นะคะของสถานีวิทยุกระจายเสียง912ก็ได้หรือสถานีวิทยุในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้สตูล7สถานีนะคะไม่ว่าจะเป็นสตูลสงขลายะลาปัตตานีนราธิวาสแล้วก็ไม่ลืมอำเภอสวทเบตงด้วยแล้วก็สวทสงขลาลบด้วยก็ถ่ายทอดเสียงด้วยนะคะก็มีการพากย์แล้วก็ความเร้าใจในการพากย์ของทีมพากย์อยู่แล้วนะคะก็ไปติดตามได้นะแต่ถ้าเกิดใครอยู่ในพื้นที่หรือพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยแนะนำให้มาดูเชียร์เพราะสนุกมากจริงๆนะคะเรามีแข่งเรือเริ่ม4โมงเย็นแต่ถ้าเกิดว่าให้ดิฉันแนะนำนะอย่ามา4โมงเย็นเพราะท่านจะเข้าท่านจะคือหาที่จอดรถได้ยากอยู่แล้วแต่ท่านจะไม่สามารถสอดแทรกตัวท่านเองเข้าไปดูได้เพราะว่าคนเยอะมากค่ะวันนั้นคนจะเข้ามาชมเนี่ยทุกพื้นทุกเพราะว่าทำไมเยอะคนเยอะอย่างนั้นนะอะไรอย่างเงี้ยมีทีมที่ท่านจะต้องไปเชียร์ใช่ไหมท่านชอบทีมไหนใช่ป่ะมีผู้เข้าแข่งขันเนี่ยต้องบอกว่าการแข่งขันเนี่ยรอบแต่ละรอบตั้งแต่การคัดเลือกมามี60กว่าลำนะคะแล้วพอใน60กว่าลำเนี่ยมันแข่งชิงชนะเลิศวันที่20แล้วคิดดูว่าจะมีเรือกี่ลำคะที่เข้าแข่งชิงชนะเลิศอ่ะมันก็ต้องมีเป็นรอบๆไปแต่ละเรือแต่ละประเภทเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีผู้ที่มาเชียร์ทีมของตัวเองอ่ะเยอะมากในแต่ละทีมอยู่แล้วก็เลยแนะนำว่าอาจจะไปเร็วสักนิดนึงแต่ก็มันจะมีของขายของกินอยู่อ่ะลองมาดูนะคะ20อย่าลืมมาดูงานแข่งเรือได้นะแล้วก็ถ้าใครอยู่ไกลแบบมาลำบากอะไรเงี้ยก็นั่นแหละดูถ่ายทอดสดแล้วก็ถ่ายทอดเสียงก็ได้นะคะมีทีมงานของสังกัดของกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสถานีวิทยุ912ก็ค่อยไปติดตามรับฟังกันได้นะคะอันนี้ก็แนะนำให้ติดตามไหนๆก็จะสิ้นสุดวันของดีเมืองมาราแล้วนะคะ12-21นี้ท่านกว่าจะได้เจออีกทีกันยาปีหน้าเราจะจัด งานของดีมนาราเนี่ยทุกเดือนกันยาในแต่ละปีกว่าท่านจะได้เจอของดีมนาราอีกเนี่ยกันยาปีหน้าเพราะฉะนั้นนับตั้งแต่วันนี้18ยังไม่หมดงานยังไม่หมดของกินยังมีงานในของกองลองกองกองศิลปาชีพอะไรกองเรือยังมีเพราะฉะนั้นไปร่วมงานได้นะคะสำหรับวันนี้ดิฉันคงต้องขออนุญาตลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้พูดมากรู้สึกว่าน้ำลายแตกฟองแล้วก็เดี๋ยวไปฟังกระป๋าแปลภาษามลายูแต่เมื่อกี้ก็เราคุยกันเรื่องของของดีของเด็ดในงานของดีมนารากันแล้วเนาะเดี๋ยวให้กระป๋ามาพูดคุยละกันว่าเผื่อกระป๋าจะแบบโฆษณาอะไรให้กับทุกท่านได้ฟังกันอีกว่าเนี่ยงานของเรามีอะไรแล้วก็เชิญชวนฝากกระป๋าเชิญชวนพี่น้องประชาชนด้วยละกันว่างานของเรามีอะไรเพราะว่าเราก็ในฐานะของเครือข่ายสื่อมวลชนเนาะในพื้นที่นะคะวันนี้คงต้องขอ
1: ค่ะผู้ช่วยคะ
0: ค
1: อแห้งแล้วแวะงานของเดียมนาราไปดูน้ำหม่อนใหม่อร่อย
0: อ๋อน้ำหม่อนใหม่เหรอคะ
1: ค่ะ
0: เอ๊ะหม่อนใหม่เป็นสัตว์ไหมอ่ะ
1: ไม่ใช่ค่ะน้ำหม่อนอ่ะใบหม่อนต้นหม่อนเขาเรียกว่าอะไรบ้านเราเรียกว่าตระกูลเบอร์รี่
0: มันเหมือนเบอร์รี่เหรอ
1: ใช่มาเบอร์รี่นั่นแหละค่ะคือทานหรือยังคือดื่มหรือยังไปดื่มได้เลย
0: นี่ตอนนี้ยังคิดว่าเป็นตัวหม่อนตัวหม่อนอยู่เลย
1: หม่อนนี่เป็นตัวที่เป็นตัวหนอนเป็นตัวหม่อนใหม่ที่ไปทานใบหม่อนแต่เราไปทานลูกหม่อนนี่ค่ะหม่อนที่อร่อย
0: โอเคไปหาที่อย่างนั้นโอเควันนี้ดิฉันณัฐนันท์คงทนคงต้องขอลาคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้พบเจอกันใหม่นะคะเราจะเจอกันทุกวันศุกร์เวลา8:10 นโดยประมาณถึง9:00 นสำหรับวันนี้ดิฉันณัฐนันท์คงทนผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาสคงต้องขอลาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้มีความสุขมากๆทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะขอขอบคุณนะคะท่านผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาสเป็นอย่างสูงค่ะท่านผู้ช่วยณัฐนันท์คงทนค่ะได้พูดคุยกับผู้ฟังเป็นภาษาไทยแล้วสัตว์กันต่อกับภาษาบาลียูกับกะป้าค่ะอัสสลามุอะลัยกุมสัมมาสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซาฟากิบากินีออยาจิโตฮาบานานาโกดาลิดาเกสเมนบูยัลปามากีดะกออยากะดาเตสนะสปาตรวะกะตาฮินีซุบานะอูจาดีกะบาจิเกดาลิปรตุกาสเตรงะสลามะงะบาเกซูโมselamat bertugas saya semua kak papun kesalahan semua pada semuanya yang dihormati semua pakak berajak-berajak majale ke keramaya yang mana cedengi oleh pihak wilayah naratiwan keramaya bagi yang termasyur terbaik terkenal dalam kawasan wilayah naratiwan bagi semua 13 daerah terbaik apapun dia mahu buat pipung susun ni duduk sini berlaku semuanya ada gapok kita nak ada gapok kita tanya ada gapok kita berasa nak tahu kesa-kesa pesakut-pesakut untuk nenek moyang kita ada juga tanya sini hawa mahi gitu ada ngawak lucu ada ngawak jual boleh kita mai tengok lah kita mai tera kita mai cop mai beli juga mai tengok bahaya idah ke mana ada mengadak persembuhan di atas pentah apa semua ikut test lagi pada ini penjelasan pertama saya tentu sekali lah apabila ada keramaya yang terbaik dalam kasus oleh naratiwak gini tentu sekali yang mana ada tiap-tiap keramaya tu dia ada segur ke untuk rakyat betul sekali baginda di Raja yang mana baginda mai ke wilayah naratiwan iaitu Sem Sumdip Prakan Dita Tirat Jau Krum Sumdip Patih Parat Rasuda Sayang Burum Rasa Kumari Adik dan Raja mai bakat kena ke hadiah-hadiah dalam kuasa wilayah naratiwan juga tu kasih lain-lain dalam kuasa berhapir dengan naro kita semua tak jadi naro taninggalah semua habis itu aku bagi awal sekali ini semua yang mana baginda adik dan raja pergi ke Tamir Raja yang kelima di situ ada keramaya dokong keramaya KJF Tani atau bahasa Thai panggil dengan sila pacip sebenarnya ada keramaya seni kesenian KJF Tani dan juga keramaya kecuk adalah keramaya dengan kondi mengera sebenarnya kali yang ke-49 tahun ini tahun 2019 kita mengadakan keramaya dengan kondi mengera kali yang ke-49 yang mana wilayah naratiwan bersama dengan pihak unit kerja KJF yang mana bersakut pihak sumo perhubungi bagi bidangnya awet awet adik kakak kapung kapung semua tetap berjaya tetap lapis dia bersusun ni dah ke yak di 12 tu pergi siapa 21 belakang jayun dari bermata 29 di bawah naungnya tajuk kata Ya kita bersama ada Bu Naomi, Dulia Mulia Simaharjo, Ibu Dagajo, Ayunda Gajo, Raja Sri juga kerabat pada Gajo. Nah, zaman Melayu kita tu sebanyak 111 tahun semua kita bersama-sama dari idah ke keramaian ini 111 tahun dah tahun Bandar Naru atau Menara semua ikuti yang ditetapi oleh Baginda Raja menuju kemajuan pada masa depan semua. Dalam idah ke pada kali ini semua pihak oleh naratiwat kepentingan sekali semua Kak Pesipu siapa buta khabar mari nama kita ni Puan Nawa atau Gubernur Nawa kita nama Puan Bencuai Hom Jam Jin semua jadi yang mana Puan Nawa semua dari dahke keramaya kapu semua tu berajak di kakak yang dah mati semua berajak mari kalah keramaya ada kapa dahke tu yang penting sekali bagi Indo adiknya Raja Bakat mari ke Tamu Raja Kelima kena hadiah bahagia cocok tani sendi ke sendi tempat tinggi itu ada segi bagi cocok tanam itu 5 bahagian sebanyak 67 orang dapat terima hadiah kerana kepada adiknya Raja Sumdi Pakan Nita Tiraja Okrum Sumdi Pati Parat Rasuda Saya Burum Raja Kumari lepas tu semua kerana pulak bahagian petani-petani berkenaan dengan seni keseni dega burung ketiti semua petani sawo burung ketiti itu bubuk piala bagi dia adiknya Raja sebanyak 4 lapis bagi sawo semua sebanyak 44 orang terima dan ada dengan suara kasar suara tengah suara kecil dan juga suara muda sebenarnya petani tu banyak suara dia ada lagi lah suara yang mana petani baby satu baby dua semua ni penting sekali ni 4 suara sebenarnya lepas rata lagi tu dalam idah ke keramaian ni semua penting sekali kat pasti pun nak sapa pada semua idah hormati semua sekut tinggi ni lah semua ada semua tidak gitu dalam keramaian tu tapi semua ada semua tak ada mahir lagi ni lepas banyak idah dah tapi ada tak apa hari dah lah hari ni 18 dah esok 19 20 21 4 hari lebih kurang semua tu ada dalam keramaian ni dah kek lah kita boleh tengok dengan petani buah dokong buye jenis batam buah setor buah teh sekolah kelapa sawit ada juga ada buah salok lagi nyowongin buah peta terbagi dua bahagia pisang kelak barak jagung manis lado jenis buah timbate turun panjir turun kacau kata turun panjir kacau balu kacau panjir dia panggil dah dia lagi jenis banyak kawan lagi lah ulas sayur yang tersebut dah pada semua tu dan kita tengok dah tak kita tengok kat apa-apa wajak pada kali ni lah semua kita semua terdapat tahu kata dalam idah ke yang mana tinggi itu dah ada juga pamerai daripada unit kerja kerja itu 20 unit kerja kerja seperti pejabat jabatan yang ke-17 ada lagi ada segi idah ke yang mana kat apa sebut kalau sebut sosok 20 tepat unit hijau KJN ni dah pengen sekali kita sendiri tu pakat pergi tengok adakah apa yang kita boleh tengok boleh klik ambil contoh telah ada tempat itu buat perhubungi beli bagi-bagi kita nak tagi atau buat perhubungi dengan kerekai atau perhubungi kita boleh cocok tani sebenarnya ni nak pergi gapo nak tani gapo bagi idah kita tu dah ada 20 unit hijau yang mana sokongi bila kita semua tu dapat tahu kata nama kita ni perlu nak sokongi pada rakyat kita di segi hijau buat dan juga dalam keadaan nama kita subuh lagu mana sebenarnya ada kita tu seni kita maju jaya lepas ada lagi kita mari tengok kata baginda adik dan raja sumdi prakanita diraja ukurum sumdi pati parat rasuda saya burung raja kumari sebenarnya baginda berakak dia mana pergi ke tempat lain-lain lagi lah dalam kasih nama kita sebenarnya ni awak ni penting sekali pada dekat aku ini hormati semua so kita dapat boleh tahu kata bukan kata dalam keramaian yang kongdi menerah saja bagi demari pergi ke sekolah-sekolah semua ada pergi tempat-tempat lain lagi we sokongnya perkenalan makin ni tengah hari ada sekolah-sekolah seperti baginda pergi di sekolah kapung pandai kita panggil panan di pandai di Pulau Kawi tu tu pandai dia di sana aja aku kok di pandai situ semua tu sekolah pandai tu sokongnya banyak lah ada di pelajar kita bijak sana dan ni di segi idah ke kemajuan untuk pengajian juga lain lagi tu sokongnya makin ni tengah hari kerja buat untuk adik-adik dia pelajar juga guru-guru. Dia sekolah kat perempuan dia tu dah. Sebenarnya dia mati semua. Adik dia pelajar kata melalui buat peridah dia. Dia kata semua dapat sokong. Dia kata ni bukan ngaji sekawa duk lah. Kepentingan dia segi ajari-ajari kerja buat juga. Pada sekolah pandai tu pergi pula sebuah sekolah tu. Di sebuah sekolah sempat lagi. Di sekolah darah betia sebenarnya. Darah betia duduk di mana? Duduk di Raknik. Sebenarnya duduk tanya mahnya darah betia tu. Bagi dia pun ada mengajar. Bukan dengan cedemik lah. Di Zekroh sebenarnya. Ada boleh dengan ajari-ajari. Idahkan daripada guru. Ajar adik-adik pelajar tu. Kata sekolah darah betia tu mula mengajar. Yang di tahun 2005 tu. 22. Setuh mari sebenarnya. Di situ tu ada guru sekarang 149 orang, adik-adik pelajar 1,697 orang. Ada sekolah kapung, ada sekolah nama sekolah Rungrian Darah Witya, ada orangnya semua. Kalau sokongnya, ada segi pengajian, pelajarnya semua. Ada juga bagi dia pun ada idah kek lah. Supaya adik kakak juga rakyat dengan kasih, dasternya. Guru adik-adik pelajar situ tu dapat sokong yang terbaik. Penting sekali makan tengah hari dah ke pengajian bersokong yang ada dipanggil dapat terima surat pelindung seberat racetan dah bagi terbagi-bagi bagi semuanya 137 surat sebenarnya. Selagi sebenarnya oleh narati wak tak ada buat idah ke lah. Kita ada dapat tahu semua kata segera ke ni lagu mana dia mengadakan buat dok maican. Nah, untuk ajak lah pada baginda raja untuk segera ke yang mana idah ke kata mulai di boleh tu lakum tu siapa boleh tanu akum. Kita buat nawa kita ni ada jenis bunga lah sebenarnya ada 3 boleh ni buat bunga dok banburi bunga wak nama bagi panggil dok mai macam cok narati wak sebenarnya ada dok banburi dan sebenarnya buat bunga dararat. Pilih-pilih dari kita dah buat persiapan yang mana menentukan dalam kawasan dawa kita ni ada kakak kapung yang kerja kajak yang sumber pakat gelang sokongnya dalam boleh tan wakum tu kisah pakan jadu 3 boleh buat bunga dok naikan misalnya lagi sama nak pasang masa tak ada 5 minit akhir yang mana kepentingnya pada adik kakak yang dihormati sumber lah bahagia dah ke yang penting sekarang nak berajak ke ni nak berajak adik kakak dihormati sumber pakat gi sokongnya belum mau perahu. Nah, lombor perahu tahun ni perahu banyak semua lombor di sungai Bangnara tu di kalai Raja Sai tu sebanyak 90 buah perahu terbang bagi-bagi perahu golek 25 buah perahu perahu jokong 22 buah perahu perahu naga pulak 13 perahu bagi perahu naga atau ria kocisi dia semua lah dapat sokong ni daripada naga jire dan kita semua daripada Thailand dan Malaysia mari pulak 3 buah perahu semua ada daripada perahu ada panggil rojo Polis Malaysia ada juga daripada Kelantan dan lagi kejemah sebuah perahu lagi sama 3 buah perahu lah perahu Polis Malaysia perahu Kelantan dan juga perahu kejemah Malaysia mari 3 buah perahu ni dapat sokong ni kalau benda rakyat Malaysia pun yang ramai juga sebenarnya tak perlu pergi ke Kalai Raja Sai tempat kat sokong hari ni pun yang mula belum perahu tu 17 kemarin ni 17, 18, 19, 20 dah 17 18, 19, 20 4 hari tahun ni sebab belum perahu ni dah perahu banyak sebenarnya. Ada dengan orang dalam orang luar masuk pergi pisokongnya tu kita nak pergi ke kemarin tempat 20 ni 20 bulan kanjaju ni adalah hari cing. Nah, kan sebut kata hari cing oh ya atik kat pacing berpau bina tu 20 bulan kanjanya jadi yang kita lupa cing buat cing dah tu kalau misalnya kita ada banyak kira tak tengok hari sayur wahir ni mari tengok hari cing lama pakai tengok cing ni dia suku dah wasa semangat besar kami dia pengayuh-pengayuh perahu semua pun kenapa ajak mesokongnya lagu ni dah pakai meramau semangat penuh gitu wasa segah dia semangat penuh dah wasa kakak lah kapal tanya-tanya pengayuh-pengayuh perahu semua kata lagu mana atik apa dia latih-latih gini ni kata hari latih taklah mana kat apa apa belah hari belum mau perahu sungguh tu ramah-ramah mangi tu tengok segar rasa kenali juga lah dah. Tapi rasa mujur lah dapat kemenangi kita pun sokong semangat lah yang mana dapat jadi juhir do jaga juhir baik-baik tahun ni kalau dia tak boleh juhir lagi tu pakat belacar perahu kita dah buat menjadi semangat penuh tu kita dapat kemenangi pada tahun ni tak coleh balik lah พิเศษอภิสุเกียพาวกวาเลวาวจอกงเดาก็เพาวนาโกสำเนาอันนี้เป็นสกัลเลลาบุบุพิอาโลสตปะซาจาดานาไทยนี่เอตุดินาโกกิโตนี่เราพังยี่บลมุพาวบุบุพิอาโลฮาโจสำเนาดะบุบพิอาโลกำมันได้ฮาดิอปุมาเนาะสำเนาบางบางกิพาวกวาเลตุดะกำเนิดรูมสัตว์ตุบุบพิอาโลฮาโจลากิดูฮาดิอberat 100,000 buku semua ni lebih kuih lain-lain lagi tu dapat sokong ni tiap-tiap bedanya lah lalu tu pakak bubuk ini penting sekali kita ada alat sokong ni adalah buka bubuk kata nak menek sahaja dok dalam sokong dia hati semua dah pakak gil mama di kalau ajar saya tu dengan sebab pingin lebih oleh narati waktu nak tengok adik kakak kita bersatu padu di atas satu sama lain kami bagi di kalau tu kita bisa sok muda dah dalam keramaian ni belum pada nak pergi ke belum berpau tu yang di 12 yang boleh akan jaya untuk pergi nak sapar persatu habis akan jaya ni 10 hari 10 hari di tamir raja yang kelima ada juga tempat berhipung bidang ni tiap-tiap segi lah sebenarnya kita kata kalau sebut atau keramaian dengan kondi mengarah agak semua yang pertama boleh tengok belakang ke depan 13 daerah yang besar-besar yang sekali dah lepas ke dah acara buku acara dah ke dengan kondi mengarah lepas ada tu tu dia ada kongan longkong kongan kercut kongan selapaci dan lagi kongan pacan simuk kau cawa dan juga kongan pacan kongan kengkan rea kolek rea yokong dan rea kucu si cing tui pra raja tan dan pra tinang dengan bahasa Thai kata dah kali tu rumah bahasa Melayu kita tu mudah-mudah kita kata dalam keramaian ni ada idah ke untuk kita lagi lah peruk kaja peruk ulah naratiwan mengadakan keramaian ni untuk mudahan kita semua boleh ambil pedoh lalu tu kita mengadak kita menjadi pedoh lah bagaimana tu paruk ayat ni menjadi pedoh pada kita pada keluarga kita kita tu namanya tengok. Kalau tak boleh mari tengok melalui siaran langsung melalui MBT melalui Sawah Tenaga melalui radio sudah terus buka mari tengok lagu kalau dengar kat perut wajak kot waktu nak mari dalam keramaya tu nampak banyak mana kalau mari semua tu kita tak ada nak klik tu ada habis jala suara semua tu jala habis tapi tak ada soal tak ada tanya tu lalu tu kita tak tahu kalau tu jala sosok pameran tu kita tanya tu pameran ni waktu setiap gapu atik ni untuk ayat ni kita boleh dokong bubur mana dia ada kerekai hadokong kerakai silapacip kerakai keracut kerakai kapal penghira kolek camblok wah ada banyak kau lagi nak sebut tak ada Nabi Masa dan undur diri sahabat-sahabatnya Maha Zahidah Batik Assalamualaikum.
2: เพื่อชาติและราษฎรประชาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมสร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพสังคมด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย

0: Hey Ploy แบบว่าเย็นนี้ไปช้อปปิ้งชิลๆขำๆที่ยามกันปะ
1: โอเคจริงๆแล้วมันเป็นอะไรที่เบ๊ะๆไปได้อยู่แล้ว
0: งั้นโอเคเลยบ๊ายบายจุ๊บ
2: ๆหยุดทำลายภาษาไทยหันมาใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องกันเถอะครับ
3: เฮ้ยพี
4: ่
3: ยังสูบบุหรี่อยู่อีกเหร
4: อ
3: ตายนะพี่นี่สิยาเส้นอันตรายน้อยกว่าพี่เห็นปะล่ะปู่ตาพ่อใครๆก็สูบอะ
4: แล้วปู่ตายเพราะอะไร
3: มะเร็ง
4: ตาล่ะ
3: มะเร็ง
4: พ
3: ่อมะเร็ง
4: แล้วพวกเขาสูบอะไร
3: ยาเส้น
5: ใช่สูบยาเส้นก็เป็นมะเร็งปอดตายเหมือนบุหรี่เลิกบุหรี่และยาเส้นโทร1600จากสสส

0: พื่อชาติและราชประชาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมสร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพสังคมด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
1: ประเทศไทยทำรงอยู่ได้ถ้าคนไทยประสานใจกันคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขรายการพัฒนาขณะนี้เวลา 9:18 น.ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการเช้านี้

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังกันด้วยสำหรับชั่วโมงตรงนี้ดีเจพลอยมารายงานตัวกันแล้วช่วงเวลาดีๆแบบนี้คุณผู้ฟังค่ะช่วงเช้าที่เห็นกันอยู่ว่าอากาศดีไม่ใช่หมอกนะคะต้องระวังกันนิดนึงนะคะเพราะว่าในส่วนตรงนี้บอกเลยว่าอย่างที่เมื่อวานทางจังหวัดยะลาเขาได้ประกาศแล้วก็ได้จัดประชุมกันไปนะคะว่ามีการตรวจในเรื่องของ PM 2.5 ซึ่งล่าสุดเลยต้องบอกกันว่าเป็นระดับสีส้มแล้วด้วยซึ่งเกณฑ์ที่เป็นสีส้มนี้ค่ะคือเป็นในเรื่องของเรียกได้ว่ามีผลอันตรายต่อสุขภาพเดี๋ยวพลอยจะขออนุญาตมาอัปเดตเรื่องนี้กันอีกสักครู่นะคะเกินหัวก่อนแล้วกันเพราะว่าหลายๆคนนะคะพูดคุยกันเมื่อช่วงเช้าเข้าใจว่าอากาศดีจังเลยจริงๆแล้วบอกเลยว่าไม่ใช่นะไม่ใช่ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะเด็กน้อยเด็กเล็กนะคะต่างๆหลายๆคนบอกว่าอุ้ยเช้านี้อากาศดีจังเลยแล้วก็บางท่านค่ะทราบแล้วว่าในพื้นที่ของจังหวัดยะลามีในเรื่องของ PM 2.5 แต่มีความคิดที่ว่าไม่เป็นไรเมื่อวานฝนตกแล้วนะคะน่าจะลดฝุ่นได้เพราะฉะนั้นเช้านี้คงไม่เป็นไรคิดว่า PM 2.5 คงจะน่ากลัวในช่วงเที่ยงช่วงบ่ายเพราะว่าอากาศร้อนอะไรประมาณนี้ต้องบอกเลยว่า no อยากเข้าใจแบบนั้นนะคะเดี๋ยวพลอยขออนุญาตเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังกันว่ารายละเอียดเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเพราะว่าเชื่อว่าหลายๆคนค่ะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากๆและที่สำคัญเมื่อวานเขามีการวัดกันด้วยนะคะระดับในส่วนของ PM 2.5 ในพื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดยะลาแล้วก็อำเภอเบตงจังหวัดยะลาด้วยเดี๋ยวพลอยขออนุญาตนะคะเดี๋ยวให้ใบยัสไปพร้อมๆกันมาแล้วต้องขออภัยใบยัสด้วยนะคะตอนแรกตั้งใจว่าจะคุยในชั่วโมงที่2แต่ว่าดูแล้วเมื่อสักครู่อะค่ะก็พูดคุยกับหลายๆคนมีคนบอกว่าช่วงที่มาสแกนนะคะก็มีคนบอกว่าเอ๊ะวันนี้อากาศดีจังเลย
1: เรีย
0: ก
1: ว่า
0: โนนะคะที่เห็นอยู่ไม่ใช่หมอกนะคะแต่เป็นในส่วนของ PM 2.5 นั่นเองอ่ะมาแล้วค่ะในพื้นที่ของตำบลสเตงอำเภอเมืองจังหวัดยะลาล่าสุดนะคะในส่วนของเมื่อวานที่ผ่านมานะคะ39.3 แต่ว่าเป็นช่วงเวลา9นาฬิกาแต่ล่าสุดเลยค่ะที่พลอยจะบอกเพราะว่าเป็นช่วงเที่ยงนะคะที่เขาได้มีการวัดนะคะอยู่ที่ 41.6 ด้วยกันนะคะเดี๋ยวในอินโฟนี้อาจจะเป็นในช่วงเวลา9นาฬิกานะคะอ่ะขออนุญาตนะคะพูดถึงเลยดีกว่าค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าจังหวัดยะลาค่ะมีการเปิดประชุมด่วนด้วยนะคะเมื่อวานเป็นการเตรียมรับมือสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 นะคะเพื่อที่ต้องบอกเลยค่ะว่ามีการพุ่งแตะระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพนะคะมีการสั่งคุมเข้มกลุ่มเปราะบางตลอดสัปดาห์นี้เพราะว่าเหมือนเมื่อสักครู่อินโฟช่วง9นาฬิกาของช่วงวันที่17กันยายนนะคะ 39.3 แต่พอเวลา12นาฬิกาอยู่ที่ 41.6 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนั่นเองนะคะอันนี้ต้องบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะเป็น

ระดับสีส้มซึ่งสีส้มคืออะไรคะคุณบอกโอ้ยังไม่เป็นสีแดงควรที่จะกลัวควรที่จะระมัดระวังแล้วนะคะเพราะว่าสีส้มเนี่ยเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพนะคะเพราะว่าเกณฑ์มาตรฐานนะคะจะอยู่ประมาณ 37.6 ไม่เกินนี้แต่ว่าเมื่อวานช่วงเที่ยงเราวัดได้ 41.6 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าสถานการณ์ตรงนี้ค่ะในเรื่องของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่จังหวัดยะลาพอบอกเลยนะคะขออนุญาตแทรกเป็นข่าวแรกเลยนะคะตอนนี้เป็นประเด็นที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดมากๆเนื่องด้วยเมื่อช่วง 12:00 นของช่วงวันที่17กันยายนที่ผ่านมาเราวัดได้ 41.6 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรขออนุญาตพูดซ้ำหลายรอบหน่อยนะคะเพราะว่าอยู่ในเกณฑ์ระดับสีส้มซึ่งจากสถานการณ์นี้ค่ะต้องบอกเลยว่านายวีรพัฒน์บุญทริกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาค่ะมีการเรียกประชุมนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียกได้ว่าเป็นการประชุมด่วนนะคะท่านเรียกด่วนเลยทั้งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลาค่ะสาธารณสุขจังหวัดสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสถานีอุตุนิยมวิทยาหน่วยงานภาคส่วนอื่นๆนะคะที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ร่วมกันบูรณาการเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์หมอกควันและฝุ่นละออง PM 2.5 ที่เคลื่อนตัวเข้ามาปกคลุมพื้นที่จังหวัดยะลาค่ะซึ่งทางด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานะคะท่านได้เปิดเผยต่อการประชุมค่ะว่าจริงๆแล้วเป็นการเตรียมความพร้อมและเฝ้าระวังเชิงรุกนะคะตามความห่วงใยของนายก้องสกุลจันทราชในส่วนของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานั่นเองซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าท่านมีความเป็นห่วงต่อสุขภาพอนามัยของพี่น้องประชาชนค่ะโดยที่ประชุมค่ะได้มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติเร่งด่วนออกเป็น2ส่วนหลักด้วยกันทั้งการประชาสัมพันธ์การดูแลสุขภาพประชาชนนะคะมีการเน้นย้ำค่ะให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะที่สำคัญคุณผู้ฟังค่ะในส่วนของกลุ่มเปราะบางอย่างผู้ที่มีโรคประจำตัวโรคปอดโรคทางเดินหายใจอันนี้สำคัญมากแล้วก็รวมไปถึงเด็กเล็กนะคะที่เป็นเด็กแรกเกิดที่อายุอะค่ะอาจจะยังไม่ถึง1ขวบอันนี้ต้องระวังเป็นพิเศษในเรื่องของทางเดินหายใจนะคะรวมไปถึงในช่วงเวลานี้อยากจะให้ขอให้งดกิจกรรมกลางแจ้งนะคะหากมีอาการผิดปกติทางร่างกายต้องรีบไปพบแพทย์เลยกิจกรรมนอกอาคารนอกอาคารเอาท์ดอร์ต่างๆต้องระมัดระวังกันนะคะก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะคะขอความร่วมมืองดทำกิจกรรมในที่โล่งแจ้งหากมีความจำเป็นค่ะต้องออกนอกเคหสถานควรที่จะสวมหน้ากากอนามัยนะคะป้องกันอย่างเคร่งครัดและที่สำคัญบอกเลยว่าการใช้กลไกภาครัฐโดยมอบหมายให้ทุกภาคอำเภอทุกหน่วยงานนะคะทุกหน่วยงานราชการในสังกัดมีการแจ้งเตือนไปอย่างพี่น้องประชาชนสปต.เองนะคะก็มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์ก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้รับทราบพร้อมๆกันพร้อมกันนี้ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมีการเตรียมความพร้อมค่ะทางด้านบุคลากรสถานพยาบาลเพื่อที่จะรองรับผู้ป่วยที่อาจเพิ่มขึ้นในอนาคตทั้งนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาก็ได้กล่าวสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนไม่อยากให้ตื่นตระหนกจนเกินไปเนื่องจากมาตรการในวันนี้นะคะเป็นการเตรียมการเบื้องต้นเพื่อให้ทุกภาคส่วนค่ะได้รับมือบอกเลยนะคะอย่างทันท่วงทีพร้อมทั้งมีการคาดการณ์ค่ะว่าสถานการณ์ฝุ่นละอองนี้จะยังคงปกคลุมอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังค่ะอย่านิ่งนอนใจนะคะคิดว่าหลายวันแล้วคงไม่เป็นไรไม่นะคะจะปกคลุมอย่างต่อเนื่องไปตลอดทั้งสัปดาห์นี้เลยจึงขอให้พี่น้องประชาชนค่ะติดตามข่าวสารดูแลสุขภาพตนเองด้วยนะคะอย่างเหมาะสมนะคะแล้วก็มีความคืบหน้าอย่างไรในส่วนของสถานีวิทยุสปต.ของเรานะคะก็จะมาอัปเดตให้ทุกท่านได้รับทราบไปพร้อมๆกันด้วยนะคะตกใจเพราะทางนี้ทางนั้นก็ต้องบอกเลยว่าเป็นห่วงคุณผู้ฟังมากๆเป็นเรื่องราวที่เร่งด่วนมากๆที่พลอยอยากจะรีบพูดคุยกันเพราะฉะนั้นค่ะดูแลตัวเองรักษาสุขภาพนะคะและที่สำคัญช่วงนี้งดกิจกรรมในที่โล่งแจ้งก่อนหากจำเป็นจะต้องออกจากบ้านนะคะก็สวมหน้ากากอนามัยสวมแมสไว้ด้วยและที่สำคัญนอกเหนือจากฝุ่น PM 2.5 แล้วตอนนี้โควิด-19 ก็ระบาดเยอะด้วยนะคะในพื้นที่จังหวัดยะลาในอำเภอเมืองหรือแม้แต่ในส่วนของไข้หวัดใหญ่ด้วยนะคะก็ระมัดระวังการสวมแมสแล้วหมั่นล้างมือบ่อยๆอันนี้ก็สำคัญป้องกัน PM 2.5 แล้วก็ต้องกันในเรื่องของโรคทางเดิน

ายใจด้วยโดยเฉพาะเด็กๆนะคะเด็กเล็กเน้นย้ำกันหน่อยช่วงนี้น้องอาจจะเป็นวัยที่เอาอะไรเข้าปากได้ง่ายเป็นวัยที่อยากเรียนรู้อยากจะสัมผัสนะคะก็คุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องดูแลในเรื่องของความสะอาดของของเล่นหรือแม้แต่ผู้ใหญ่ที่มาโดนตัวเด็กเขาอาจจะไม่ป่วยนะคะแต่ว่าบางครั้งอะค่ะตัวของผู้ใหญ่อาจจะมีเชื้อไวรัสนั้นๆยกตัวอย่างว่าถ้าเป็นไข้หวัดใหญ่อะค่ะมาสัมผัสเด็กน้อยเด็กเล็กเนี่ยแล้วเขายังไม่มีภูมิคุ้มกันในไวรัสตัวนั้นก็อาจจะทำให้เด็กป่วยได้ซึ่งไม่ได้หมายความว่าผู้ใหญ่จะต้องมีหวัดมีน้ำมูกนะคะจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของผู้ใหญ่ที่ไปสัมผัสกันมาแล้วก็มีไวรัสอยู่ตามตัวตามเสื้อผ้าแล้วมาจับเด็กเล็กต่ออันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยเพราะฉะนั้นหลายๆคนค่ะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมผู้ปกครองเด็กเล็กบางทีไม่ค่อยจะชอบให้คนเผล็กหน้าหรือคนที่แบบเพิ่งเจอกันหรือใครๆก็แล้วแต่มาหอมน้องมาจุ๊บน้องเพราะจริงๆแล้วเนี่ยค่ะต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าอาจจะป่วยได้โดยเฉพาะเด็กเล็กนะคะเขาอาจจะบอกเราไม่ได้ว่าเอ้ยรู้สึกคัดจมูกรู้สึกเจ็บตรงโน้นตรงนี้ตรงนั้นนะคะเพราะเขายังไม่มีภูมิคุ้มกันด้วยแล้วก็ที่สำคัญเป็นเด็กน้อยนะคะก็น่าสงสารนิดนึงนะคะก็เป็นห่วงคุณผู้ฟังกันส่งต่อคุณผู้ฟังกันในช่วงเวลาดีๆแบบนี้กับข้อมูลข่าวสารในช่วงของมิวพลอยขอเมาส์เดี๋ยวช่วงต่อไปเราจะมาอัปเดตเรื่องราวข่าวสารกันต่อมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเดี๋ยวติดตามนะคะในช่วงต่อไปค่ะ

มีใครอยากรักฉันไหมแล้วมีใครอยากจะมาเป็นเบบีฉันหรือเปล่ากับข้าวก็มีอยู่ตรงหน้าแล้วตอนนี้หาคนทานข้าวด้วยแล้วก็หาคนช่วยหุงข้าวจะดีกว่าไหมอยากจะหาคนช่วยทำกับข้าวให้ด้วย ทักทายคุณผู้ฟังกันอีกครั้งนึงนะคะสำหรับชั่วโมงตรงนี้ในส่วนของมิวพลอยขอเมาส์วันนี้น้องมิวของเราติดภารกิจนอกพื้นที่กันด้วยก็เลยขออนุญาตนะคะอยู่ดูแลคุณผู้ฟังกับน้องพลอยคนนี้คนเดียวอยู่ดูแลคุณผู้ฟังกันค่ะชั่วโมงนี้อย่าปล่อยให้เหงากันแล้วก็พลอยขออนุญาตอยู่ดูแลคุณผู้ฟังกันไม่ว่าคุณจะอยู่ในอารมณ์ไหนจะเศร้าจะทุกข์จะสุขขอให้พลอยอยู่เป็นกำลังใจกับคุณผู้ฟังอยู่เป็นเพื่อนกันใครฟังอยู่ที่ทำงานฟังอยู่ที่บ้านหรือฟังอยู่บนรถขับรถไปด้วยก็ฟังพลอยไปด้วยได้เช่นเดียวกันค่ะสวัสดีทักทายพี่เมยลิงด้วยนะคะขอเพลงเพราะพี่รักจริงได้ค่ะเดี๋ยวพลอยจัดให้เลยมอบพิเศษให้กับดีเจน้องพลอยแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยขอบพระคุณค่ะขออนุญาตส่งต่อกำลังใจให้กับพี่ช่างเทคนิคของเราวันนี้คือแบยัสซีด้วยแล้วก็ขอส่งต่อกำลังใจดีๆให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังมิวพลอยขอเมาส์ในชั่วโมงตรงนี้ค่ะทักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังทางสถานีวิทยุสอบตของเราค่ะ FM 95.5 เมกะเฮิรตซ์รวมไปถึง12คลื่นความถี่ที่ร่วมรับสัญญาณออกอากาศกันในชั่วโมงตรงนี้นะคะในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ว่าคุณจะอยู่ในพื้นที่ของยะลาปัตตานีนราธิวาสสงขลาและสตูลนะคะก็อัปเดตข้อมูลข่าวสารกันได้รวมไปถึงทักทายคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมผ่านทาง Facebook เพจข่าวสอบต.ของเราด้วยนอกเหนือจากพื้นที่5จังหวัดค่ะอยู่ในพื้นที่ไหนคุณก็จะไม่พลาดการติดตามข้อมูลข่าวสารจากเรานะคะรับฟังกันได้ทางวิทยุออนไลน์กับเรา www.sbpac.go.th นั่นเองค่ะขาดแค่คนมากินกับฉันคุณผู้ฟังค่ะเมื่อสักครู่เราพูดกันไปถึงในส่วนของสถานการณ์นะคะในพื้นที่จังหวัดยะลาในส่วนของฝุ่น PM 2.5 นั่นเองค่ะและเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่พลอยอยากจะเน้นย้ำอยากจะให้เฝ้าระวังกันด้วยมาแล้วนะคะสอบต.ห่วงใยประชาชนนะใช่แล้วล่ะค่ะอันนี้ก็เป็นในส่วนของหมอกควันจากไฟป่าอินโดนีเซียนะคะปกคลุมภาคใต้ตอนล่างของไทยอย่างที่พลอยบอกเมื่อสักครู่อะค่ะว่าเมื่อช่วงเที่ยงอะเราวัดได้ 41.6 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรใช่ไหมคะในส่วนของ16ไม41.6 ไมโครกรัมใช่ไหมคะก็จะเป็นระดับสีส้มเหมือนเมื่อสักครู่ที่ใบยัดได้ขึ้นให้ดูนะคะซึ่งทางด้านนายชนะทันแสงพุ่มนะคะทางรองเลขาธิการสอบต.รักษาราชการแทนเลขาธิการสอบต.ท่านก็ห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์หมอกควันโดยเฉพาะใครที่ต้องการความช่วยเหลือค่ะสามารถประสานสามารถโทรมาได้ยังหมายเลข1880สายด่วนสอบต.โทรฟรีตลอด24ชั่วโมงและก็โทรฟรีทั่วประเทศไทยนอกเหนือพื้นที่นอกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้หลายๆคนเข้าใจว่าไม่ได้โทรฟรีทั่วประเทศไทยเลยนะคะสามารถที่จะโทรแจ้งได้ยังสายด่วนอุ่นใจ1880นอกเหนือจากการต้องการความช่วยเหลือในสถานการณ์ตอนนี้ในเรื่องของหมอกควันนะคะหรือแม้แต่ในฝุ่นของในส่วนของฝุ่น PM 2.5 ที่พูดไปเมื่อสักครู่ค่ะคุณผู้ฟังต้องการจะร้องเรียนร้องทุกข์ขอข้อมูลขอคำปรึกษาก็สามารถประสานมาได้อย่างสายด่วนอุ่นใจ1880เพราะเห็นอะไรรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่โอเคอ่ะมันไม่ถูกต้องอ่ะต้องการจะร้องเรียนก็ได้และต้องบอกเลยค่ะว่าทุกข้อมูลที่คุณแจ้งมาหรือแม้แต่ข้อมูลของผู้ที่แจ้งอะค่ะเราจะเก็บเป็นความลับนะคะไม่ต้องกลัวเราจะไม่มีการเผยแพร่อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นใครที่ต้องการที่จะแจ้งต่างๆไม่ต้องกังวลเลยในเรื่องนี้ขอข้อมูลขอคำปรึกษาได้ในช่วงที่ผ่านมาในสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้1880เป็นอีกหนึ่งหมายเลขที่สร้างความอุ่นใจให้กับพี่น้องประชาชนได้มากมายเลยเพราะฉะนั้นค่ะชั่วโมงตรงนี้บอกเลยว่าทางท่านรองเลขาธิการสอบต.ของเรารักษาราชการแทนเลขาธิการสอบต.ท่านชนะทันก็มีความเป็นห่วงเป็นใยสำหรับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบในส่วนของสถานการณ์หมอกควันในครั้งนี้อย่าลืมนะคะต้องการความช่วยเหลือสามารถประสานสามารถโทรมาได้อย่าง1880นั่นเองค่ะก็ส่งความห่วงใยให้กับคุณผู้ฟังกันนะคะ
เดี๋ยวส่งต่อกันนะคะกับอีกหนึ่งเพลงเพราะแล้วกันค่ะคุณผู้ฟังค่ะหลังจากเพลงนี้เดี๋ยวขออนุญาตมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันรวมไปถึงยังมีอีกหนึ่งเรื่องที่น่าเป็นห่วงกันในช่วงของวันที่17ในเมื่อวานที่ผ่านมาจนไปถึงวันที่20กันยายนนี้ที่จะมาถึงต้องระมัดระวังในเรื่องของฝนตกและฝนตกหนักมากด้วยจะเป็นพื้นที่ไหนบ้างนั้นหรือจะส่งผลกระทบอย่างไรเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันค่ะ

ทีละน้อยหนึ่งเพลงนี้ส่งต่อให้กับคุณผู้ฟังกันด้วยแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังกันในช่วงเวลาดีๆแบบนี้นะคะในส่วนของมิวพลอยขอเมาส์ของเราก่อนที่จะเข้าไปในส่วนของข้อมูลข่าวสารจากสบต.ของเราแน่นอนค่ะว่าตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของฝุ่น PM 2.5 หรือแม้แต่ในเรื่องของสถานการณ์ฝนที่ตกหรือตกหนักมากที่เราให้มีการเตรียมตัวนะคะในเรื่องของการเฝ้าระวังในพื้นที่ของจังหวัดยะลาขออนุญาตนะคะที่จะมาประชาสัมพันธ์แล้วก็อัปเดตให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันก่อนเพราะว่าค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยเมื่อวานฝนตกหนักมากจริงๆหลายๆคนบอกว่าตกกันมาก่อนวันที่17อีกซ้อมกันก่อนเลยก่อนหน้า 3-4 วันด้วยกันเลยนะคะคุณผู้ฟังค่ะก็ต้องบอกกันเลยนะคะว่าในพื้นที่ของจังหวัดยะลาค่ะก็จะต้องเฝ้าระวังในพื้นที่17ถึง20กันยายนนี้ด้วยนะคะในเรื่องของการรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากอันนี้ต้องฝากคุณผู้ฟังกันด้วยนะคะซึ่งทางจังหวัดยะลาประกาศเตือนภัยค่ะสั่งทุกอำเภอเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักนะคะในช่วงวันที่17ถึง20กันยายนนี้นั่นเองนะคะแล้วก็ต้องบอกเลยค่ะว่าทางกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลานะคะก็มีการออกหนังสือด่วนที่สุดนะคะจริงๆเนี่ยมีการเตือนกันตั้งแต่ในช่วงของวันที่17ก่อนหน้านี้ด้วยนะคะก็เมื่อวานแน่นอนฝนตกหนักกันไปที่เรียบร้อยจนถึงวันที่20กันยายนนี้เราต้องเฝ้าระวังกันเนื่องจากประเทศไทยค่ะจะมีฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและอาจจะส่งผลนะคะให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้รวมไปถึงดินโคลนถล่มค่ะน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังโดยพื้นที่จังหวัดยะลากำหนดพื้นที่ในการเฝ้าระวังในครั้งนี้ค่ะได้แก่พื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในพื้นที่ของอำเภอเบตงอำเภอทานโตอำเภอบันนังสตานะคะรวมไปถึงอำเภอกาบางอำเภอกรงปีนังและอำเภอยะหาส่วนพื้นที่เสี่ยงระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันก็ได้แก่อำเภอเมืองยะลาอำเภอรามันและอำเภอยะหาเพราะฉะนั้นค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเตรียมความพร้อมกันให้เรียบร้อยสำหรับพื้นที่เสี่ยงไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ของอำเภอเบตงหรือในพื้นที่ของอำเภอเมืองยะลานะคะก็เฝ้าระวังกันไว้บางพื้นที่บอกว่าฝนไม่เคยน้ำท่วมเลยนิ่งนอนใจกันไปก่อนไม่ได้เลยนะคะต้องเตรียมตัวกันให้พร้อมเพราะว่าอย่าง2ปีที่ผ่านมาในพื้นที่จังหวัดยะลาเราก็เห็นแล้วว่าในหลายๆพื้นที่10กว่าปีที่ผ่านมาไม่เคยท่วมเลยก็ได้ท่วมกันแล้วเพราะฉะนั้นค่ะเราป้องกันไว้ก่อนนะคะกันกันไว้ก่อนเตรียมตัวนะคะก็ตื่นตระหนกหรือเปล่าบางคนบอกว่าเอ๊ะมันเกินไปหรือเปล่าก็ไม่อยากจะให้ตื่นตูมกันแต่ว่าอยากจะให้อยู่ในความตื่นตัวตลอดเวลาเพราะฉะนั้นค่ะก็เตรียมตัวกันให้พร้อมนะคะขอบคุณข้อมูลนะคะจากในส่วนของจังหวัดยะลากันด้วยในเรื่องนี้นะคะก็นำมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังค่ะพี่ไมลิงขอเตรียมตัวไปทำกับข้าวเดี๋ยวญาติๆมาเที่ยวสวนลำไยโอ้โหอยากไปอ่ะแต่ว่าก็ยังฟังกันอยู่ทางวิทยุนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะอย่างที่บอกกันเพราะเรามีช่องทางในการติดตามรับฟังหลากหลายช่องทางนะคะทางออนไลน์ทางวิทยุหรือว่าจะรับชมผ่านทางเพจข่าวสอบต.ก็ได้เช่นเดียวกันมาต่อกันอีกหนึ่งข่าวที่น่ายินดีกับทางสอบต.ของเราก่อนหน้านี้เราก็มีการพูดคุยกันในเรื่องของการคว้ารางวัลกันไปแล้ววันนี้บอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งรางวัลที่สร้างความภาคภูมิใจมากๆค่ะซึ่งล่าสุดนะคะทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้สร้างความภาคภูมิใจมากๆได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือสำนักงานปปท.ให้เป็นเครือข่ายต้นแบบค่ะในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ระดับดีเยี่ยมนะคะสะท้อนผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตเชิงรุกค่ะรวมถึงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริตในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าทางด้านสำนักงานปปท.เขามีการจัดพิธีมอบรางวัลเครือข่ายต้นแบบ
ในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตประจำปีงบประมาณพ.ศ.2569ที่ห้องแกนคอนเวนชั่นชั้น5โรงแรม TK Palace and Convention ถนนแจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานครค่ะโดยมีเครือข่ายจากทั่วประเทศที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับรางวัลรวมทั้งสิ้น141เครือข่ายด้วยกันโดยทางสอบต.นะคะได้รับการมอบหมายผู้แทนและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีและรับมอบนะคะในส่วนของโล่รางวัลเชิดชูเกียรติพร้อมประกาศเกียรติคุณโดยรางวัลดังกล่าวค่ะก็จะสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของสอบต.ในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการป้องกันการเฝ้าระวังการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรมตลอดจนการสร้างระบบการทำงานที่เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมนะคะในการตรวจสอบและเฝ้าระวังโดยการได้รับรางวัลครั้งนี้ค่ะในส่วนของเครือข่ายต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตระดับดีเยี่ยมถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้และบุคลากรทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันนะคะในการขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการด้วยความโปร่งใสซื่อสัตย์สุจริตรับผิดชอบต่อประชาชนมุ่งมั่นสานต่อการทำงานหลักธรรมาภิบาลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นนะคะและยกระดับการบริหารราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ได้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนมากขึ้นขอแสดงความยินดีนะคะแล้วก็รู้สึกภูมิใจนะคะเราเองก็ดีใจในฐานะที่เป็นในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในรั้วศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้และแน่นอนค่ะว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจนะคะของพี่น้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และสอบต.ของเราก็แน่นอนว่าจะยืนหยัดในการที่จะดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชนดูแลในทุกๆด้านในทุกๆมิติไปพร้อมๆกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการศึกษาในเรื่องของคุณภาพชีวิตในเรื่องของศาสนาและวัฒนธรรมต่างๆนะคะก็จะดูแลกันนะคะในทุกๆด้านไปทุกๆมิติไปพร้อมๆกันค่ะส่งต่อเพลงนี้ที่แนะนำกันเข้ามาจากพี่เมยหลิงจากสวนลำไยคริสตัลเพราะพี่รักจริงส่งต่อให้กับคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังและรับชมหมิวพลอยขอเมาส์ในชั่วโมงนี้ด้วยค่ะ

พราะพี่รักจริงค่ะส่งต่อเพลงนี้ให้กับคุณผู้ฟังทุกๆท่านแล้วก็ขอบคุณพี่เมยหลิงด้วยที่แนะนำเพลงเพราะๆแบบนี้มาแล้วก็ส่งต่อกำลังใจให้แก่การไม่ว่าจะเป็นตัวดีเจเองทีมงานพี่ช่างเทคนิคของเราแล้วก็พลอยขออนุญาตส่งต่อกำลังใจดีๆแบบนี้ให้กับคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังเช้านี้ที่สอบต.ในช่วงมิวพลอยขอเมาส์ด้วยคุณผู้ฟังอย่าลืมนะคะว่าดูแลตัวเองรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วก็เฝ้าระวังกันในเรื่องของฝุ่น PM 2.5 ในชั่วโมงตรงนี้นะคะแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของการเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักแล้วก็ฝนตกหนักมากในพื้นที่ของจังหวัดยะลากันด้วยนะคะชั่วโมงนี้เดี๋ยวเราจะไปพักฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสวท.กรุงเทพกันแล้วก็รวมไปถึงข่าวสารจากอวชท.เดี๋ยวมาพูดคุยกันต่อในชั่วโมงที่2ของมิวพลอยขอเมาส์ค่ะ

0: 90.25 MHz bekerjasama dengan Radio Bahasa Melayu Suara Kita Sa'abata. Berikut ini mempersilakan anda bersama dengan siaran berita dari Radio Thailand, Ibu Kota Bangkok.
1: Hey Ploy แบบว่าเย็นเนี้ยไปช้อปปิ้งชิวๆขำๆที่ยามกันปะโอเคจริงๆแล้วมันเป็นอะไรที่เบ๊ะๆไปได้อยู่แล้วงั้นโอเคเลยบ๊ายบายจุ๊บ
2: ๆหยุดทำลายภาษาไทยหันมาใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องกันเถอะครับ
3: เฮ้ยพี่ยังสูบบุหรี่อยู่อีกเหร
4: อ
3: ตายนะพี่นี่สิยาเส้นอันตรายน้อยกว่าพี่เห็นปะล่ะปู่ตาพ่อใครๆก็สูบอะ
4: แล้วปู่ตายเพราะอะไร
3: มะเร็ง
4: ตาล่ะ
3: มะเร็ง
4: พ่อ
3: มะเร็ง
4: แล้วพวกเขาสูบอะไร
3: ยาเส้น
5: ใช่สูบยาเส้นก็เป็นมะเร็งปอดตายเหมือนบุหรี่เลิกบุหรี่และยาเส้นโทร1600จากสสส

0: Ya gak tipu. Wasono.
1: ไปถึงในส่วนของ12คลื่นความถี่ที่ร่วมรับสัญญาณออกอากาศกันนะคะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นยะลาปัตตานีนราธิวาสสงขลาและสตูลดีเจพลอยแล้วถ้าเกิดว่าอยู่นอกพื้นที่5จังหวัดนี้ล่ะแต่ว่าอยากจะอัปเดตข่าวสารในพื้นที่จังเลยอาจจะแบบหลายๆคนไปทำงานไกลไปทำงานกรุงเทพมหานครแล้วอยากจะอัปเดตข่าวสารที่บ้านว่าเป็นอย่างไรคุณผู้ฟังสามารถรับฟังทางออนไลน์กับเราได้ www.svpac.go.th หรือว่าจะรับชมผ่านทางเพจข่าวสอบตของเราก็ได้เช่นเดียวกันค่ะกดถูกใจกดติดตามได้เลยและนี่คือช่องทางในการติดตามรับฟังในการติดตามรับชมรวมไปถึงหมายเลขโทรศัพท์ในชั่วโมงตรงนี้ค่ะ0732747111ขอเพลงได้นะคะร่วมพูดคุยฝากเรื่องราวฝากข่าวประชาสัมพันธ์พลอยยินดีเป็นสื่อกลางนะคะในการที่จะช่วยประชาสัมพันธ์เรื่องราวที่เป็นประโยชน์เรื่องราวในพื้นที่ของคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมีจุดแลนด์มาร์คใหม่ๆมีอาหารดีๆมีวัฒนธรรมดีๆในพื้นที่สามารถอัปเดตกันได้หรือจะบอกเราว่ามีจุดเช็คอินแห่งใหม่อาหารที่อร่อยมากๆอาหารเด็ดในพื้นที่ในชุมชนของคุณก็มาบอกต่อกับเราได้ยินดีนะคะช่วงนี้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมก็จะเห็นนะคะสอบต.พาชิมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพี่ๆเจ้าหน้าที่บัณฑิตอาสาของแต่ละอำเภอแต่ละตำบล นะคะที่จะพาไปช็อปไม่ได้เรียกว่าช็อปสิพาไปชิมในสิ่งที่เป็นแบบว่าอาจจะเป็นร้านค้าในพื้นที่เป็นร้านอาหารที่เป็นเจ้าดังก็มาแนะนำก็ติดตามกันได้ในเพจข่าวสอบต.ของเรานั่นเองค่ะซึ่งในชั่วโมงนี้ผมก็บอกเลยนะคะว่าพอมีเรื่องราวที่จะมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังมากมายกันเลยทีเดียวเดี๋ยวเราอยู่ดูแลคุณผู้ฟังกันไปจนถึง11นาฬิกาด้วยกันคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะใครที่ฟังทางวิทยุก็ล็อกไว้เลยที่คลื่นนี้เท่านั้น

ดึงดันเราก็มักจะดึงดันในเรื่องบางเรื่องที่ทำตามหัวใจบางครั้งเราก็เน้นในเรื่องของถูกใจแต่อาจจะไม่ถูกต้องหรือเปล่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญถูกใจแล้วก็จะต้องถูกต้องด้วยส่งต่อเพลงนี้นะคะให้กับคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังหมิวพลอยขอเมาส์ในชั่วโมงนี้ด้วยค่ะมาสู่ในช่วงของการอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันบ้างนะคะต้องบอกเลยว่าทางในส่วนของสวต.ของเราอะค่ะโดยผู้ช่วยก็ได้มีการร่วมงานเลี้ยงฉลองการสถาปนานะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสาธารณรัฐประชาชนจีนหรือแม้แต่การร่วมงานในส่วนของทางสถานกงสุลอินโดนีเซียจังหวัดสงขลาที่เขามีการจัดงานเลี้ยงที่ยิ่งใหญ่มากๆฉลองในโอกาสครบรอบ81ปีแต่ก่อนที่จะไปในพื้นที่ในเรื่องของอินโดนีเซียนะคะขออนุญาตล่าสุดเลยในส่วนของงานเลี้ยงนะคะการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนกันก่อนเดี๋ยวเราจะไปพร้อมๆกันนะคะคุณผู้ฟังคะต้องบอกเลยนะคะว่าล่าสุดนะคะทางด้านในส่วนของผู้ช่วยเลขาธิการสวต.ก็ได้ร่วมงานเลี้ยงฉลองการสัตว์ขออภัยค่ะการสถาปนา

ารจังหวัดชายแดนภาคใต้รักษาราชการแทนเลขาธิการสอบตค่ะได้มีการมอบหมายนะคะให้ทางด้านนายแพทย์สมหมายบุญเกลี้ยงผู้ช่วยเลขาธิการสอบตค่ะร่วมงานเลี้ยงฉลองการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนครบรอบ77ปีนะคะโดยมีนายวังจื้อเจียนกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดสงขลาซึ่งก็เป็นประธานภายในงานครั้งนี้โดยมีในส่วนของหัวหน้าส่วนราชการนะคะร่วมเข้าพิธีอย่างคับคั่งซึ่งทางประเทศไทยและประเทศจีนเนี่ยต้องบอกเลยค่ะว่ามีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นมาโดยตลอดโดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนจีนนะคะเป็นครั้งที่58รวมทั้งผู้นำระดับสูงของทั้งสองประเทศก็มีการแลกเปลี่ยนและกระชับความสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องซึ่งก็นำพาในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนนะคะให้มีความพัฒนามีความก้าวหน้าตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันนะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งงานนะคะในการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนครบรอบ77ปีนั่นเองค่ะเดี๋ยวไปกันต่อนะคะที่โรงแรมลากูน่าแกรนด์แอนด์สปาสงขลาค่ะนายชนะทันแสงพุ่มรองเลขาธิการสอบตรักษาราชการแทนเลขาธิการสอบตค่ะได้มอบหมายให้ทางด้านนายรุษดีหะยีมะลีผู้ช่วยเลขาธิการสอบตร่วมงานเลี้ยงฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ81ปีการประกาศเอกราชของสาธารณรัฐอินโดนีเซียโดยนายวินาดีเอสลักกี้กงสุลสาธารณรัฐอินโดนีเซียณจังหวัดสงขลาค่ะก็ได้กล่าวว่าความสัมพันธ์ระหว่างอินโดนีเซียและไทยกำลังพัฒนาไปสู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโดยความร่วมมือครั้งนี้ค่ะไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่รัฐบาลเท่านั้นแต่ยังมุ่งให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งสองประเทศค่ะโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆของอินโดนีเซียซึ่งภายในงานครั้งนี้นะคะก็มีการนำเสนอศิลปะวัฒนธรรมอาหารจากภูมิภาคต่างๆของอินโดนีเซียเพื่อเป็นการถ่ายทอดถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของประเทศผู้เข้าร่วมงานครั้งนี้ค่ะก็จะได้สัมผัสอาหารและขนมพื้นถิ่นของอินโดนีเซียไม่ว่าจะเป็นลาปิสเลกิสเซอร์มาเมนเดิมเคอร์ปิกเต็มเปรวมไปถึงต้องบอกเลยนะคะว่าอาหารวัฒนธรรมหลากหลายเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมด้วยนั่นเองไม่ว่าจะเป็นในส่วนของประชาชนทั้งสองประเทศอย่างทางประเทศไทยและทางในส่วนของอินโดนีเซียนั่นเองเรียกได้ว่าทั้งสองประเทศก็มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นต่อกันนะคะ

่งต่อเพลงเพราะให้กับคุณผู้ฟังกันแล้วนะคะในส่วนของมีพลอยขอเมาส์ในชั่วโมงตรงนี้กันด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะเน้นย้ำกันอีกครั้งในส่วนของสายด่วนอุ่นใจ1880นะคะเป็นสายด่วนที่บอกเลยว่าได้ฟังได้ยินแล้วจะรู้สึกอุ่นใจทุกครั้งคิดอะไรไม่ออกบอกเราคิดอะไรไม่ออกโทรหาเราในส่วนของ1880นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังสามารถที่จะร้องเรียนร้องทุกข์ขอข้อมูลขอคำปรึกษาต่างๆได้โดยเฉพาะชั่วโมงตรงนี้อย่างที่ทางท่านรองชนะทันนะคะท่านรองเลขาธิการสบต.รักษาราชการแทนเลขาธิการสบต.ได้ส่งความห่วงใยบอกว่าสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบในส่วนของหมอกควันในครั้งนี้ค่ะก็สามารถที่จะโทรแจ้งได้ยังสายด่วนอุ่นใจ1880นะคะคุณผู้ฟังคะ1880จะอยู่เป็นเพื่อนจะอยู่ดูแลคุณผู้ฟังกันในทุกสถานการณ์ไม่ว่าในช่วงที่ผ่านมาในส่วนของสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องบอกเลยค่ะว่า1หมายเลขนี้เป็น1หมายเลขที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้มากมายเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเยียวยาทางด้านทรัพย์สินหรือแม้แต่การเยียวยาทางด้านจิตใจอันนี้บอกเลยว่าหลากหลายคู่สายมากๆและก็เจ้าหน้าที่ที่รับเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ของอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาที่มีหลากหลายท่านโทรเข้ามาพูดคุยกันบางท่านบอกว่าณตอนนี้ต้องการที่พึ่งทางใจก็พูดคุยกันกับทางเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยค่ะในช่วงของสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นนั่นเองก็บอกเลยนะคะว่าเรามีจำนวนคู่สายเพียงพอต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนและก็ที่สำคัญค่ะเราก็พร้อมที่จะรับสายไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยภาษามาลายูแล้วก็ภาษาอังกฤษคุณผู้ฟังค่ะแล้วก็บอกเลยว่าไม่ต้องกังวลบางทีป้าป้ามะมะจะโทรใช่ไหมคะแล้วก็รู้สึกว่าพูดไม่ถูกกังวลจังเลยเพราะเป็นหน่วยงานราชการแล้วรู้สึกว่าฉันจะต้องพูดอย่างไรเรามีเจ้าหน้าที่คอยดูแลนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคภาษาไทยภาคภาษามาลายูภาคภาษาอังกฤษด้วยรวมไปถึงมีคู่สายเพียงพอต่อความต้องการนะคะก็สามารถที่จะโทรมาได้อย่าเน้นย้ำกันอีกครั้งในช่วงของสถานการณ์หมอกควันตรงนี้ค่ะต้องการความช่วยเหลือสามารถโทรมายัง1880สายด่วนอุ่นใจสอบต.ของเราได้เลยนะคะโทรฟรีตลอด24ชั่วโมงโทรฟรีทั่วประเทศไทยคุณผู้ฟังค่ะอันนี้ก็เป็นความห่วงใยพี่น้องประชาชนนะคะจากทางท่านรองชนะทานแสงพุ่มของเรานั่นเองค่ะ

ริงบางครั้งอะค่ะบางเรื่องก็ไม่ได้ต้องการความเพอร์เฟกต์หรือว่าความสมบูรณ์แบบกังวลว่าจะรักกันไม่ได้แต่ถ้ามองอีกมุมนึงจริงๆแล้วบางทีก็อาจจะทิ้งกันไม่ได้ต่อให้ผ่านเรื่องราวมาขนาดไหนกังวลว่าจะต้องอยู่ด้วยกันลำบากหรือเปล่าจะกัดก้อนเกลือกินหรือเปล่าแต่อีกฝั่งนึงบอกว่ายอมแม้จะกัดก้อนเกลือแต่ก็จะเป็นกำลังใจให้กันและที่สำคัญคุณผู้ฟังคะเราจะเห็นว่าใครที่เป็นห่วงเราหรือใครที่รักเราจริงก็ตอนที่เราลำบากหรือตอนที่เราเจ็บป่วยสิ่งนี้พิสูจน์ได้จริงๆคุณผู้ฟังคะหนึ่งเพลงนี้เป็นกำลังใจให้กันนะคะหนึ่งเพลงจากแจ๊สสปุกนิกปาปิยองกุ๊กกุ๊กแล้วก็มีในส่วนของสาวสวยนะคะเกมที่มาฟิชเชอร์ลิงกันด้วยนะคะแล้วก็เชื่อได้ว่าเป็นกำลังใจให้นะคะเขาบอกเลยว่าฝั่งหนึ่งเนี่ยไม่ได้กลัวการลำบากหรอกแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาอาจจะกลัวการที่เราไม่ได้พยายามทำอะไรสักอย่างเพราะฉะนั้นคำว่าความรักไม่ต้องกังวลความลำบากความอุปสรรคต่างๆสามารถที่ทำให้เราก้าวผ่านไปได้แต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดนั่นคือการที่ไม่พยายามทำอะไรเลยนี่คือสิ่งที่ผู้หญิงหลายๆคนกลัววันนี้บอยอ่านจากข้อความนะคะอ่านจากในส่วนของการที่เขามีการวิจัยกันเพราะหลายคนมักจะคิดว่าผู้หญิงเนี่ยกลัวการลำบากต้องการชีวิตคู่ที่เพอร์เฟกต์ต้องสมบูรณ์แบบจริงๆแล้วไม่ใช่เลยค่ะเขาต้องการความสบายใจอยู่กับใครและเขารู้สึกว่าเป็นตัวของตัวเองได้มากที่สุดเช่นเดียวกันกับฝั่งทางผู้ชายก็เช่นเดียวกันนะคะต้องการที่จะอยู่กับใครแล้วเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดไม่ได้กลัวการโดนบ่นหรอกหรือว่ากลัวก็ต้องมีกันบ้างนะคะในชีวิตคู่นะคะอ่ะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านกันนะคะหนึ่งเพลงนี้ที่พลอยเลือกนำมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังกันแล้วก็ส่งต่อเป็นกำลังใจให้กันและที่สำคัญค่ะอยากจะเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลในเรื่องของความเรียบร้อยดูแลในเรื่องของความปลอดภัยหลายๆท่านนะคะต้องสละบ้านสละครอบครัวสละบ้านเกิดมาจากพื้นที่ไกลและมาปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ขอเป็นกำลังใจให้โดยเฉพาะในช่วงนี้เนี่ยหลายๆท่านอาจจะงดพักกันบางคนบอกว่ายังไม่ได้พักเลยยังไม่ได้กลับไปหาคนที่รักยังไม่ได้กลับไปหาครอบครัวเลยด้วยหน้าที่ก็ต้องนะคะขอบคุณพี่ๆเจ้าหน้าที่ที่อยู่ดูแลกันไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจอสชรบรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ในหลากหลายภาคส่วนที่พลอยอาจจะไม่ได้เอ่ยชื่อถึงก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับเจ้าหน้าที่ทุกท่านส่งต่อกำลังใจในชั่วโมงนี้ผ่านเสียงเพลงเพราะๆเป็นกำลังใจให้กันและรวมไปถึงคุณผู้ฟังเองอย่าลืมค่ะเราสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกันดูแลนะคะความเรียบร้อยในพื้นที่ได้ดูแลยังไงสิ่งสำคัญเลยนั่นคือการสอดส่องการสังเกตค่ะอะไรที่เรารู้สึกว่ามันผิดแปลกไปบุคคลต้องสงสัยวัตถุต้องสงสัยอย่าคิดว่าไม่ใช่เรื่องของเราอย่าคิดว่าไม่ใช่พื้นที่บ้านเราช่วยกันสอดส่องช่วยกันดูแลแจ้งหมายเลขในพื้นที่แจ้งหมายเลขด่วนได้เลยไม่ว่าจะเป็น191หมายเลขในพื้นที่นะคะหรือแม้แต่จะเป็น1880ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะหลากหลายหมายเลขที่เป็นหมายเลขสายด่วนในพื้นที่นะคะก็ฝากคุณผู้ฟังไว้ด้วยก็แล้วกันค่ะ

0: รักไม่ไหวแล้วเว้ยชื่อเพลงอาจจะดูแบบว่าโวยๆอะไรอย่างนี้หน่อยแต่ว่าแบบดูจริงใจดีนะคะหนึ่งเพลงนี้นะคะส่งต่อให้กับคุณผู้ฟังกันด้วยรักไม่ไหวแล้วเว้ย
1: ใจมันหยุดอยู่ตรง
0: คุณผู้ฟังคะ10นาฬิกากับ47นาทีกันแล้วด้วยเวลาผ่านไปไวมากจริงๆแล้วพลอยมีอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะมาอัปเดตกันนะคะเป็นในเรื่องของเกมการกีฬาสร้างวินัยสร้างความสามัคคีและน้ำใจนักกีฬานั่นเองค่ะอยู่เป็นเรื่องที่อาจจะนำมาอัปเดตพูดคุยกับคุณผู้ฟังกันนะคะที่โรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยาค่ะนายรุษฎีหายีมะลีผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีรุ่งโรจน์เกมครั้งที่26นะคะท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความคึกคักและมีสีสันของนักเรียนทั้ง4สีด้วยกันพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะครูบุคลากรนักเรียนรวมไปถึงแขกผู้มีเกียรตินะคะจากหน่วยงานแล้วก็ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนั่นเองค่ะสำหรับในส่วนของพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีรุ่งโรจน์เกมครั้งที่26ครั้งนี้นะคะก็เต็มไปด้วยสีสันแล้วก็ในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ค่ะเริ่มต้นกันด้วยขบวนพาเหรดของนักเรียนซึ่งก็ร่วมกันนำเสนอแนวคิดอัตลักษณ์และความโดดเด่นของแต่ละสีอย่างพร้อมเพรียงนะคะสะท้อนถึงความตั้งใจและความร่วมมือของนักเรียนในการร่วมกิจกรรมครั้งนี้ค่ะนอกจากนี้นะคะในส่วนของกีฬาสีละพิธีเปิดละก็ยังมีการแสดงปัญจักษ์ศีลัดของนักเรียนจากรุ่งขออภัยค่ะนักเรียนนะคะจากโรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยาซึ่งก็มีการถ่ายทอดในเรื่องของความแข็งแกร่งความคล่องแคล่วศิลปะการต่อสู้ได้อย่างน่าประทับใจนะคะเรียกได้ว่าสร้างความตื่นตาตื่นใจเรียกเสียงปรบมือจากผู้เข้าร่วมงานก่อนที่จะเข้าสู่การแข่งขันในกีฬาประเภทต่างๆค่ะท่ามกลางเสียงเชียร์กำลังใจจากเพื่อนนักเรียนแล้วก็คณะครูนั่นเองส่วนในเรื่องของการจัดการแข่งขันครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้กับนักเรียนได้แสดงออกนะคะแสดงความสามารถด้านกีฬารวมไปถึงพิสูจน์ในเรื่องของการทำงานเป็นทีมค่ะคุณผู้ฟังคะและยังเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่จะช่วยส่งเสริมระเบียบวินัยความรับผิดชอบความสามัคคีการรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยและน้ำใจนักกีฬาซึ่งแน่นอนว่าทักษะเหล่านี้ค่ะจะเป็นทักษะสำคัญในการดำเนินชีวิตแล้วก็การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมจะเรียนดีอย่างเดียววิชาดีวิชาการดีเด่นอย่างเดียวแต่ในเรื่องของการใช้ชีวิตประสบการณ์นะคะในเรื่องของการใช้ชีวิตเนี่ยไม่ได้ดีไม่ก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าบางทีในการใช้ชีวิตเราก็จะต้องเรียนรู้กันอยู่ร่วมกันกับคนอื่นในสังคมนะคะเรียกได้ว่าอันนี้ก็เป็นหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในชั่วโมงตรงนี้ค่ะเวลาผ่านไปไวมากๆ10นาฬิกากับ50นาทีแล้วด้วยนะคะก็ต้องบอกคุณผู้ฟังเลยว่าเรามีนัดเจอกันทุกวันอังคารแล้วก็วันศุกร์นะคะในส่วนของเช้านี้ที่สอบตในช่วงของมิวพลอยขอเมาทั้งหมดนี้นะคะเป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาอัปเดตมาพูดคุยกันหรือแม้แต่ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เราต้องเตรียมตัวกันไม่ว่าจะเป็นการเตรียมความพร้อมในเรื่องของฝุ่น PM 2.5 หรือการเตรียมรับมือในเรื่องของฝนตกหนักและตกหนักมากในพื้นที่ของจังหวัดยะลาอัปเดตกันแล้วกิจกรรมต่างๆรอบรั้วรอบบ้านสอบตที่นำมาฝากกันขอบคุณคุณผู้ฟังมากๆนะคะสำหรับการติดตามรับฟังรับชมในชั่วโมงตรงนี้ค่ะรวมไปถึงขอบคุณทั้ง12คลื่นความถี่ที่ร่วมรับสัญญาณออกอากาศกับเราขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่ทำให้พลอยได้มีเวลาดีๆมาอยู่ดูแลคุณผู้ฟังกันในช่วงเวลาดีๆแบบนี้ส่งต่อกำลังใจผ่านเสียงเพลงเพราะๆพร้อมกับอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณผู้ฟังค่ะจะเจอกันใหม่โอกาสหน้าลากันไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะกระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาเนื่องในวาระ100วันแห่งการสิ้นพระชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทย

0: ไม่ว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได้
1: เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
0: ่20กัน
2: เฮ้ พลอยแบบว่าเย็นนี้ไปช้อปปิ้งชิลๆขำๆที่ยามกันปะ
3: โอเคจริงๆแล้วมันเป็นอะไรที่เบเบไปได้อยู่แล้ว
2: งั้นโอเคเลยบ๊ายบายจุ๊บ
4: ๆหยุดทำลายภาษาไทยหันมาใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องกันเถอะครับ
5: เพื่อชาติและราษฎรประชาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมสร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพสังคมด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
6: ประเทศไทยทำรงอยู่ได้ถ้าคนไทยประสานใจกันคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขรายการพัฒนาขณะนี้เวลา 11:04 ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณพันดินค่ะ
7: ความสามัคคีของคนไทยทุกคนคือพลังที่จะนำพาชาติไทยไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง
8: รู้รักสามัคคีร่วมกันทำความดีเพื่อแผ่นดินด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาโดยภายใต้การนำของท่านหัวหน้าผดิตหญิงสมิตราอามินค่ะกำกับดูแลการผลิตรายการโดยท่านรองค่ะนาวาอากาศโทภูธนันท์ศรีปรยะหัวหน้าแผนกรายการและข่าวหัวหน้าแผนกเทคนิคนะคะนำโดยนาวาตรีวีรพันธ์จันทเวชค่ะแล้วก็ทางด้านของหัวหน้าแต่ละแผนกพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่912นักพัฒนาลงพื้นที่ดูแลทุกสุขให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็มีสถานีวิทยุกระจายเสียง912เป็นกระบอกเสียงให้กับพี่น้องประชาชนทุกพื้นที่ด้วยขอขอบคุณเครือข่ายที่รับสัญญาณเสียงตั้งแต่เวลา 11:00 นไปจนถึงเวลา 13:00 นของทุกๆวันขอขอบคุณทุกๆโรงเรียนขอขอบคุณทุกๆหมู่บ้านทุกตำบลสำหรับเครือข่ายอปมช.แล้วก็สำหรับเครือข่ายเสียงตามสายทุกๆพื้นที่ทุกมัสยิดทุกวัดด้วยนะคะที่รับสัญญาณจากสถานีวิทยุกระจายเสียง912ค่ะวันนี้มีดิฉันสริป้ามลีเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะมากับป้ามารายงานตัวกับรายการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912นะคะคุณฟังสำหรับวันนี้นะคะในเรื่องราวต่างๆที่จะเล่าสู่กันฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังกันได้ตั้งแต่วันอังคารถึงวันศุกร์ค่ะก่อนที่จะไปพูดถึงในเรื่องราวสำคัญเตรียมมาฝากทุกท่านวันนี้กับป้าหยิบยกมาในส่วนของพระราชดำรัสของพระองค์ท่านสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในใจความสำคัญที่ว่าการศึกษาเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาความรู้ความคิดคุณธรรมและคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนรวมถึงทรงเน้นย้ำความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาและบทบาทสำคัญยิ่งของครูผู้สอนพระราชดำรัสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะทุกท่านวันนี้พระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินไปมอบในส่วนของใบปริญญาบัตรนะคะให้กับน้องๆนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ในใจความสำคัญพระราชดำรัสของพระองค์ท่านกับว่าก็จะหยิบยกมาฝากทุกท่านกันอีกครั้งหนึ่งของแต่ละปีเราจะได้ติดตามรับฟังในส่วนของรายการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินเจอกันวันนี้วันศุกร์ที่18เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2569วันนี้ขึ้น7ค่ำเดือน10ปีมะเมียค่ะทุกท่านวันนี้ในส่วนของการประชาสัมพันธ์กับพ่อก็ขอหยิบยกในส่วนของการขอความร่วมมือในการขอความร่วมมือรับสัญญาณการถ่ายทอดเสียงค่ะโดยกรมประชาสัมพันธ์ในพื้นที่หนังสือมาจากกรมประชาสัมพันธ์ถนนพระราม6เขตพญาไทกรุงเทพมหานครเรื่องขอความร่วมมือรับสัญญาณการถ่ายทอดเสียงคุณฟังจะได้รับนะฟังการถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912โดยท่านหัวหน้าแล้วก็สนับสนุนการรับสัญญาณการถ่ายทอดเสียงในครั้งนี้ค่ะด้วยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จะดำเนินการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานใน100วันนะคะพระราชกุศลสัตมวาน100วันในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็ขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงในการกำกับดูแลของทุกๆพื้นที่แล้วก็ขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียง912ด้วยในการรับสัญญาณการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในครั้งนี้นะครบ100วันในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.50 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 819 กิโลเฮิรตซ์และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891 กิโลเฮิรตซ์ระหว่างที่18ถึง19กันยายน2569นี้ก็คือเริ่มต้นวันนี้ละค่ะทุกท่าน18กันยายน
2569จะมีการถ่ายทอดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลนะคะครบ100วันในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเวลา 16:55 นนะคะจนเสร็จพิธีในส่วนของวันพรุ่งนี้ก็จะได้ติดตามรับฟังจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912ในวันที่19กันยายน2569เริ่มถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทุราเทพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเวลา 9:55 นจนเสร็จพิธีค่ะข้าพเจ้าหยิบยกนำเรียนให้ทุกท่านได้ทราบโดยทั่วกันโดยนางวิไลลักษณ์รุ่งสมัยผู้อำนวยการส่วนกระจายเสียงในประเทศรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ฝากประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันสถานีวิทยุกระจายเสียง912พร้อมสนับสนุนรับสัญญาณนะคะโดยท่านหัวหน้าพันเอกหญิงสมิตราอามินค่ะในส่วนของการกำกับดูแลการผลิตแล้วก็ในส่วนของการประชาสัมพันธ์หัวหน้าแผนกรายการและข่าวก็ได้มาฝากในส่วนของเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์แผนกรายการและข่าวจะได้รับสัญญาณในช่วงเวลาดังกล่าวอยากให้พี่น้องประชาชนรับฟังสัญญาณของการรับสัญญาณการถ่ายทอดเสียงในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกันค่ะต่อจากนี้นะคะติดตามรับฟังรายการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินเนื่องจากว่าเรายังอยู่กับงานของดีเมืองนาราอยู่กับกองงานต่างๆแล้วก็มาถึงกองงานแข่งเรือก่อนและเรือยอกองและเรือยาวเรือยาวมีด้วยใช่ไหมคะกับเรือยาวเนี่ยมีหลายปีที่ผ่านมาแล้วนะคะแล้วก็ต่อจากนั้นก็ไม่ได้มีปีนี้ไม่ได้มีเรือยาวเนี่ยพอพี่น้องประชาชนสอบถามกันมาเรือยาวกับก็นึกถึงเรือยาวขึ้นมานะคะปีนี้ไม่มีเรือยาวนะคะทุกท่านติดตามรับฟังรายการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินกับก็ขอแจ้งทราบว่าปีนี้ไม่มีเรือยาวนะคะมีเรือก่อนและเรือยอกองและเรือคชสีค่ะก็จะได้ติดตามในส่วนของความคืบหน้าต่างๆแต่ละวันเริ่มแต่เมื่อวานนี้แล้ว17 18 19 20 20วันชิงค่ะพี่น้องจะชวนว่าชิงเมื่อไหร่ชิงวันที่20นะคะเพราะฉะนั้นส่วนของการแข่งขันเรือนะคะในทุกๆปีก็ถือว่าเป็นความประทับใจของพี่น้องประชาชนแล้วก็เป็นการที่ถ้าเรียกบ้านๆก็คือพี่น้องประชาชนอยากจะชมอยากจะเชียร์กันทุกๆปีก็มาชมมาเชียร์กันนะคะมาตามในส่วนของการแข่งขันเรือโดยกับพระกรณีพระราชดำรัสของพระองค์ท่านพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรค่ะซึ่งพระองค์ท่านนะคะได้พระราชทานเพื่อเชิญในไปอ่านในการชุมนุมประจำปีของในส่วนของสมาคมนักเรียนไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันเมื่อวันที่1กันยายนกับปี2526ที่ว่าความสามัคคีและความถือตัวเป็นไทยนี้เป็นสิ่งที่มีค่าสูงสุดเพราะเป็นมรดกที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษของเราและเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เรารวมกันอยู่ได้ให้เราดำรงชาติประเทศและเอกราชสืบมาได้ทุกคนควรจะได้พยายามรักษาความเป็นไทยและความสามัคคีนี้ไว้ให้มั่นคงในที่ทุกแห่งอย่ายอมให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมาทำลายได้ค่ะเป็นพระราชดำรัสของพระองค์ท่านพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรค่ะต่อกันด้วยพระราชสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อ18เมษายน2527การแข่งเรือที่จังหวัดนราธิวาสน่าจะส่งเสริมให้เป็นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีการโฆษณาออกไปนานาให้ชาวต่างประเทศมาเที่ยวในระหว่างการแข่งขันเรือมีการขายสินค้าศิลปาชีพด้วยเช่นเสื้อไหมไทยกลางวันแข่งเรือกลางคืนออกร้านเชิญเสด็จทั้งงานการแข่งเรือและงานออกร้านพระราชดำรัสของพระองค์ท่าน
พระราชสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงต่อกันด้วยในส่วนของจังหวัดนราธิวาสนะคะจังหวัดนราธิวาสเนี่ยเป็นความหมายสำคัญนะคะคือในส่วนของการจัดงานการแข่งเรือกับไปเองก็หยิบยกมาให้ทุกท่านได้ทราบในเรื่องราวของการแข่งเรือวันนี้ก็เลยหยิบยกมาพระราชสวนีของพระองค์ท่านนะคะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาต่อกันด้วยทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนะคะมีสารจากท่านผู้ว่าในเรื่องราวของการแข่งเรือกอและเรือยอกองและเรือโคชสีชิงถ้วยพระราชทานณพระที่นั่งประจำปี2569จังหวัดนราธิวาสเป็นจังหวัดใต้สุดชายแดนของประเทศไทยมีสายน้ำบางนาราหลายทอดยาวผ่านชุมชนออกสู่ทะเลประชาชนที่อาศัยอยู่แถบฝั่งแม่น้ำและทะเลประกอบอาชีพประมงเป็นหลักทำให้มีวิถีชีวิตที่ผูกพันอย่างแน่นแฟ้นกับแม่น้ำและทะเลตั้งแต่อดีตดังนั้นเรือประมงจึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการประกอบอาชีพและทะเลมาตั้งแต่อดีตดังนั้นเรือประมงจึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการประกอบอาชีพแต่เรือประมงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสมีความแตกต่างและก็มีเอกลักษณ์จากเรือประมงของประชาชนภาคใต้ตอนบนและก็ภาคอื่นๆเนื่องจากว่าเรือประมงที่นี่มีการตกแต่งสีสันลวดลายที่สวยงามมากแล้วก็มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเรียกว่าเรือกอและซึ่งในช่วงฤดูกาลที่มิได้มีการออกปลาออกหาปลาออกไปทะเลพี่น้องประชาชนชาวประมงดังกล่าวก็ได้จัดให้มีการแข่งขันเรือกอและบริเวณปากแม่น้ำบางนาราติดกับหาดนราทัศน์สร้างความสุขสนุกสนานให้กับผู้ที่เข้ามาร่วมการแข่งขันผู้เข้าชมเป็นอย่างมากด้วยนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2516เป็นต้นมาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินมาแปรพระราชฐานมาประทับแรมณพระตำหนักทักษิณราชนิเวศเป็นประจำทุกปีทรงเยี่ยมเยือนราษฎรในพื้นที่และในพื้นที่ของพระองค์ท่านแล้วก็ในส่วนของจังหวัดใกล้เคียงด้วยทรงช่วยเหลือราษฎรผู้ยากไร้และด้วยโอกาสด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านจังหวัดนราธิวาสได้จัดให้มีการแข่งขันเรือกอและถวายทอดพระเนตรเพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นและเป็นการฟื้นฟูรักษาไว้ซึ่งเป็นประเพณีอันดีงามของทุกปีจนถึงปัจจุบันค่ะคุณฟังสำหรับการจัดการแข่งขันเรือในปีพุทธศักราช2569นี้เพื่อเป็นการโน้มรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและเพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประสบกรณิกรชาวไทยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์จังหวัดนราธิวาสได้ร่วมการกับส่วนต่างๆนะคะจัดกิจกรรมเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ได้นำความเจริญรุ่งเรืองและความเจริญก้าวหน้าทั้งทางด้านของระยะธรรมแล้วก็ประเพณีแล้วก็การอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมการจัดการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือโคชสีชิงถ้วยพระราชทานณพระที่นั่งจึงเป็นกิจกรรมหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมอันดีงามที่ชาวจังหวัดนราธิวาสได้ปฏิบัติแล้วก็รักษาไว้จึงขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดียิ่งมาณโอกาสนี้ท่านผู้ว่าบุญช่วยหอมยามเย็นนะคะไปตามกันต่อกับสารประธานอำนวยการกองงานแข่งเรือหน้าพระที่นั่งโดยในส่วนของ
ท่านประธานนะคะการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือโคจสีชิงถ้วยพระราชทานณพระที่นั่งของจังหวัดนราธิวาสถือเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่แล้วก็มีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยโดยเริ่มจากการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์นะคะได้เสด็จมาประทับแรมณพระตำหนักทักษิณราชนิเวศเพื่อส่งเยี่ยมเยือนประสบกรณิกรในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและใกล้เคียงซึ่งพระองค์ท่านไปเสด็จไปอย่างถิ่นทุรกันดารเพื่อส่งช่วยเหลือประสบกรณิกรโดยไม่เลือกเชื้อชาติหรือไม่ได้เลือกศาสนาอย่างต่อเนื่องเลยพระองค์ท่านไปเยี่ยมโดยตรักตรำพระวรกายจนพระเสโทไหลท่วมพระวรกายประชาชนชาวจังหวัดนราธิวาสต่างก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะที่พระองค์ท่านนะคะในส่วนของพระองค์ท่านได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านเป็นล้นพ้นด้วยการนำของนายจำเริญวัฒนายากรจึงได้จัดการแข่งขันเรือกอและถวายหน้าพระที่นั่งขึ้นเพื่อจะได้ทรงพักผ่อนพระอิริยาบถโดยจัดการแข่งขันครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2518จนถึงปัจจุบันนะคะรวมแล้ว51ปีแต่ก็การแข่งขันในปีนี้เป็นครั้งที่47นะคะเนื่องจากว่าก็มีงดแข่งขันไป4ครั้งด้วยกันนะคะก็ได้มีการเพิ่มเติมในส่วนของการแข่งขันต่อเนื่องกันมาเริ่มแต่มีเรือยาวเรือกอและเรือยอกองแล้วก็เพิ่มเป็นเรือโคจสีมาซึ่งเพิ่มเติมมาในส่วนของการแข่งขันค่ะคุณฟังพี่น้องชาวประมงพื้นบ้านนะคะที่สำคัญก็คือในส่วนของการเพิ่มเรือโคจสีซึ่งได้เชิญชิมเรือภาครัฐเอกชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและจังหวัดใกล้เคียงด้วยรวมทั้งทีมเรือจากประเทศเพื่อนบ้านก็คือสหพันธรัฐมาเลเซียมาร่วมกันแข่งขันด้วยละค่ะในการจัดเตรียมการจัดการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือโคจสีชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งในปีพุทธศักราช2569นี้จังหวัดนราธิวาสเองก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและก็ภาคเอกชนพร้อมด้วยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและจังหวัดใกล้เคียงจังหวัดต่างๆด้วยได้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง

169จังหวัดนราธิวาสโดยหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและพี่น้องประชาชนร่วมจัดงานเฉลิมฉลองและแสดงออกถึงความรักความสามัคคีและก็ความร่วมมือกันจัดงานแข่งขันเรือกอนและเรือยอกองและเรือข้อชสีชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งในห่วงเดือนกันยายน2569ณบริเวณพระพลาเฉลิมพระเกียรติสิริราชสมบัติครบรอบ50ปีริมเขื่อนท่าพระยาสายแม่น้ำบางนาราอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประสบกรณิกรชาวไทยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์และสมเด็จพระราชินีค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินีค่ะและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ค่ะสำหรับการจัดการแข่งขันเรือกอนและเรือยอกองและเรือข้อชสีชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งในปีนี้ค่ะมีทีมเรือเข้าร่วมการแข่งขันจากหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนทั้งทีมเรือในจังหวัดนราธิวาสเองจังหวัดปัตตานีและจังหวัดใกล้เคียงรวมถึงทีมเรือจากต่างประเทศด้วยนอกจากนี้ก็ยังได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะคะก็คือสหพันธรัฐมาเลเซียได้ส่งทีมเรือเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยโดยในวันชิงชนะเลิศเรือแต่ละประเภทค่ะแต่ละทีมจะได้ขับเลี้ยวเคี้ยวคดนะคะขับเลี้ยวขับเคี้ยวเลี้ยวรถหรือว่าจะบอกว่าขับเคี้ยวแข่งขันกันอย่างเข้มแข็งเข้มข้นเข้มแข็งแล้วก็สนุกสนานด้วยสร้างสีสันบนพื้นผิวอย่างอลังการหนึ่งเดียวในภาคใต้ก็ต้องขอขอบคุณทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมมือกันสนับสนุนในการจัดการแข่งขันเรือกอนและเรือยอกองและเรือข้อจะสีชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งในครั้งนี้นะคะขอขอบคุณโดยนายอนิรุธบัวอ่อนปลัดจังหวัดนราธิวาสค่ะไปกันต่อกับสารของนายกสโมสรไลออนนราธิวาสค่ะสารของนายกสโมสรไลออนนราธิวาสมาตามกันดูว่าด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นล้นกระหม่อมของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ส่งพระราชทานความสุขความเจริญในทุกพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดใกล้เคียงเหล่าพ่อค้าประชาชนองค์กรภาครัฐและเอกชนข้าราชการทุกภาคส่วนของจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยสโมสรไลออนสากลภาค310ปีและสโมสรไลออนนราธิวาสด้วยซึ่งจึงได้ร่วมกันจัดการแข่งขันเรือกอนและเรือยอกองและเรือข้อชสีโดยเฉพาะการแข่งขันเรือกอนและที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระองค์ท่านทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดการแข่งขันพร้อมทรงพระราชทานถ้วยรางวัลตามที่ในจำเริญวัฒนายากรอดีตนายกสโมสรไลออนนราธิวาสได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตการแข่งขันได้มีขึ้นครั้งแรกในเดือนสิงหาคม2518เป็นต้นมานับถึงปัจจุบันปีพุทธศักราช2569รวมแล้ว51ปีการจัดการแข่งขันในส่วนของการจัดการแข่งขันโดย51ปีนี้นะคะการจัดการแข่งขันเรือของจังหวัดนราธิวาสเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเศรษฐกิจศิลปวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นและ
ชื่อมสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียนอีกด้วยในนามขององค์กรเอก

นพ่อค้าประชาชนชาวจังหวัดนราธิวาสสโมสรไลออนสากลภาค310ปีและสโมสรไลออนนราธิวาสท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสข้าราชการทุกฝ่ายทุกหน่วยงานและผู้ที่มีส่วนร่วมที่ได้ร่วมมือกันนะคะสนับสนุนให้การแข่งขันเรือก่อนและเรือยอกองและเรือโคจสีชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันก็ขอขอบคุณไปอย่างสูงมาณโอกาสนี้โดยไลออนอรุณีวงเจริญนายกสโมสรไลออนนราธิวาสปีบริหาร2569ถึง2570นะคะประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันนะคะสำหรับวันนี้รายการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินดิฉันสริป้ามาลีกับป้าค่ะขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 11:32 นาทีค่ะต่อจากนี้ไปคุณผู้ฟังจะได้ติดตามรับฟังกับรายการปาฐกถาธรรมอิสลามค่ะ

คุณฟังกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 11:58 นค่ะอีกสักครู่เวลา 12:00 นคุณฟังจะได้ติดตามรับฟังกับรายการประจูไข่ข่าวค่ะ

คุณฟังกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 12:32 นค่ะต่อจากนี้ไปคุณฟังจะได้ติดตามรับฟังกับรายการก้าวไปกับนทพ.ค่ะ

สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการก้าวไปกับนทพทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนา FM 98 FM 99.10 MHz AM 756 kHz ค่ะติดตามรับฟังทางเรดิโอออนไลน์เรดิโอออนโมบายและช่องทางอื่นๆที่มีการประชาสัมพันธ์จากทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912อยากจะให้ทุกท่านได้มีการรับในส่วนของการกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะฝากด้วยกันละกันนะคะขอบคุณทุกท่านที่ได้มีการกดไลค์กดแชร์มาโดยตลอดแล้วนะคะกับรายการจากทางสถานีวิทยุ912ค่ะคุณวันฝากความคิดถึงฝากซาลามาแด่ทุกท่านด้วยสถานีวิทยุกระจายเสียง912โดยภายใต้การนำของท่านหัวหน้าพันเอกหญิงสมิตราอามินค่ะกำกับดูแลการผลิตรายการโดยท่านรองค่ะนาวาอากาศโทภูธนันท์ศรีปริยะหัวหน้าแผนกรายการและข่าวนำโดยนาวาตรีวีระพันธ์จันทเวศค่ะแล้วก็หัวหน้าแผนกธุรการพร้อมด้วยทีมงาน912ซึ่งเป็นนักพัฒนาลงพื้นที่ดูแลทุกสุขให้กับพี่น้องประชาชนร่วมจิตอาสาร่วมโครงการต่างๆแล้วก็ตามที่ร้องขอกันเข้ามาช่วงนี้กับจังหวัดนราธิวาสนะคะมีงานของดีเมืองนราค่ะโดยหัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง912พันเอกหญิงสมิตราอามินค่ะแล้วก็ทีมงาน912ก็ได้ร่วมมือร่วมใจนะคะกับทางจังหวัดนราธิวาสหัวหน้าสถานีสนับสนุนในตั้งแต่รถประชาสัมพันธ์พิธีกรประจำรถประชาสัมพันธ์แล้วก็การถ่ายทอดเสียงพิธีกรณเวทีกลางแล้วก็ในส่วนอื่นๆที่ทางจังหวัดร้องขอกันเข้ามาให้ความร่วมมือร่วมด้วยช่วยกันนะคะโดยตลอดแล้วต้องขอขอบคุณนะคะจังหวัดนราธิวาสขอบคุณท่านผู้ว่าแล้วก็ขอบคุณทุกภาคส่วนด้วยนะคะที่ให้เกียรติสถานีวิทยุกระจายเสียง912ได้ร่วมในทุกๆกิจกรรมของจังหวัดนราธิวาสค่ะแล้วก็ยังมีกิจกรรมระหว่างที่17ไปถึง20กันยายนนี้กับงานของดีเมืองนรากับอีกกองงานหนึ่งเป็นกองงานแข่งเรือกอและเรือยอกองและเรือข้าราชสีชิงถ้วยหน้าพระที่นั่งแห่งเดียวในประเทศไทยคือที่จังหวัดนราธิวาสณริมเขื่อนท่าพระยาสายแม่น้ำบางนาราส่วนหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง912ก็ได้รับเกียรติจากทางจังหวัดนราธิวาสจากปกครองจังหวัดนราธิวาสก็ได้มีการเรียนเชิญท่านหัวหน้าสถานีท่านรองแล้วก็ทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียง912ถ่ายทอดเสียงนะคะแล้วก็ได้รับเกียรติได้รับเหรียญที่ระลึกด้วยก็ต้องขอขอบคุณจังหวัดนราธิวาสแล้วก็หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง912ก็สนับสนุนถ่ายทอดเสียงกับงานแข่งเรือกอและเรือยอกองและเรือข้าราชสีชิงถ้วยหน้าพระที่นั่งกับปี2569มีทั้งหมด60ทีมเรือด้วยกันไปชมไปเชียร์ไปให้กำลังใจกันได้เลยตั้งแต่เมื่อวานนี้เริ่มแต่17 18 19 20วันชิงชนะเลิศนะคะติดตามรับฟังกับรายการก้าวไปกับนทพวันนี้เจอกับดิฉันสริป้ามลีค่ะมาจะเจอกันนะมารับหน้าที่ดูแลทุกท่านมาทำหน้าที่แทนคุณอานิลาเจแฮเนื่องจากว่าวันนี้คุณอานิลาขออนุญาตนะคะมีในส่วนของการจัดงานมอลลิทที่บ้านก็เชิญชวนนะคะกับป้าไปทานงานมอลลิทที่บ้านด้วยบอกว่าเนี่ยคุณแม่ฝากเชิญกับป้าไปด้วยอาล่ะค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมาทางไลน์เมื่อสักครู่กับอาล่ะก็บอกว่ากับป้าฝากรายการก้าวไปกับนทพด้วยนะเนื่องจากว่าที่บ้านจัดงานมอลลิทขอบคุณกับอาล่ะด้วยขอบคุณทุกท่านขอบคุณพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะจะไอร้องด้วยเมื่อสักครู่ก็ได้คุยกันเบื้องต้นนะทางไลน์ทางไลน์ตอนนี้ถ้าเปิดฟังรายการก้าวไปกับนทพบางครั้งกับอาล่ะจะเช็คสัญญาณเสียงอยู่เปิดฟังก็ฝากความคิดถึงทุกท่านด้วยฝากสลามด้วยสำหรับพี่น้องประชาชนทุกพื้นที่ทุกท่านที่ติดตามรับฟังกับรายการก้าวไปกับนทพมาตามกันด้วยทางด้านของกองบัญชาการกองทัพไทยพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณการประกวดบทความในหัวข้อเรื่องเล่าบทเรียนจากการรบไทยกัมพูชาค่ะซึ่งเมื่อวันที่17กันยายน2569เวลาประมาณ 11:30 นเมื่อวานนี้พลเอกโอกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณการประกวดบทความในหัวข้อเรื่องเล่าบทเรียนจากการรบไทยกัมพูชาโดยมีผู้บัญชาการเหล่าทัพและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเข้าร่วมพิธีณห้องรับรอง11กองบัญชาการกองทัพไทยโดยมีผู้ได้รับรางวัลจำนวน98
รางวัลด้วยกันค่ะการมอบรางวัลดังกล่าวนี้ก็มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญก็เพื่อเชิดชูเกียรติสร้างขวัญและกำลังใจแก่กำลังพลที่ได้ถ่ายทอดบทเรียนจากประสบการณ์จริงในพื้นที่การรบผ่านการเขียนบทความด้วยสถาบันวิชาการป้องกันประเทศจะนำข้อมูลของกำลังพลพร้อมทั้งการประชาสัมพันธ์ในเรื่องราวสำคัญที่ได้ถ่ายทอดมาเป็นลายลักษณ์อักษรนะคะความรู้สึกในใจลึกๆนี้ไม่สามารถที่จะพูดคุยเป็นคำพูดได้ในบางครั้งเขียนเป็นตัวอักษรได้ไม่สามารถที่จะเล่าให้ใครได้ฟังเรียบเรียงรวบรวมได้อย่างเต็มที่แต่ใจจริงแล้วมีเรื่องเล่าสู่กันฟังกันเยอะแยะมากมายมากๆเลยก็ทำให้เราได้ทราบนะในเรื่องราวของการสู้รบไทยกัมพูชานี่ก็เป็นเรื่องเล่าที่เป็นเขียนเป็นบทความอะค่ะมาเหมือนเรียงความสมัยเด็กๆนะคะเรียงความวันแม่นะแต่ว่าในบทความนี่สำคัญมากๆเลยสำหรับกำลังพลค่ะก็จากประสบการณ์จริงในพื้นที่การรบผ่านการเขียนบทความโดยสถาบันวิชาการป้องกันประเทศก็จะนำข้อมูลของกำลังพลนี่แหละค่ะพร้อมทั้งบทความที่ได้รับรางวัลไปรวบรวมแล้วก็จัดทำเป็นบันทึกประวัติศาสตร์ทางทหารเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนหลักสูตรทางทหารของกองบัญชาการกองทัพไทยและเหล่าทัพตลอดจนพัฒนาองค์ความรู้กระบวนการถอดบทเรียนแล้วก็การจัดการความรู้ของกองทัพอันจะนำไปสู่การปรับปรุงการฝึกการวางแผนแล้วก็การปฏิบัติการในอนาคตต่อไปด้วยค่ะทุกท่านกับป้าก็เลยหยิบยกมาเล่าสู่กันฟังนะคะในส่วนของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแว้งบ้างกับปี2569นี้มาแสดงความยินดีด้วยนะคะทุกท่านก็คือขอแสดงความยินดีกับการเริ่มต้นเส้นทางใหม่ขอให้การทำงานในส่วนของการประชาสัมพันธ์นะคะคือเป็นการเต็มด้วยความรับรื่นแล้วก็สำเร็จทุกเป้าหมายที่มีการเตรียมความพร้อมในส่วนของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแว้งมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องกันเข้ามาและท่านก็ประสบความสำเร็จในส่วนของการดูแลผู้สูงอายุตามลำดับต่อไปค่ะก็เลยหยิบยกมาพูดมาคุยกันนะคะต่อไปค่ะต่อไปมาตามกันด้วยในส่วนของข่าวประชาสัมพันธ์ที่กับป้าตั้งใจมาเล่าสู่กันฟังมาพูดมาคุยกันให้ได้ทราบโดยทั่วกันในเรื่องราวที่ถือว่าเป็นงานสำคัญแล้วก็เดือนกันยายนเนี่ยเป็นช่วงของการเกษียณอายุราชการนะคะก็ขอส่งกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนทุกพื้นที่ทุกท่านนะคะทุกหน่วยงานที่ครบอายุ60ปีหรือว่าเกษียณอายุในปีนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะในส่วนของการประชาสัมพันธ์ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากับป้าหยิบยกในเรื่องราวของรวมพลังสืบสานศาสตร์พระราชาพลเอกอุกฤษมอบรางวัลเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี2569ค่ะโดยพลเอกสราวุธจันทร์พุ่มผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมคณะร่วมพิธีมอบรางวัลการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี2569ค่ะรวมไปถึงผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองบัญชาการกองทัพไทยผู้บัญชาการเหล่าทัพสำนักงานตำรวจแห่งชาติและข้าราชการทหารตำรวจประชาชนผู้ได้รับรางวัลเข้าร่วมพิธีโดยมีพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานณห้องนเรศวรกองบัญชาการกองทัพไทยถนนแจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานครการประกวดในครั้งนี้ก็จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อให้ข้าราชการทหารตำรวจและประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชนชาวไทยและร่วมสืบสารพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนสำหรับปีนี้กองทัพไทยมุ่งเน้นการส่งเสริมยกย่องและเชิดชูเกียรติให้กับกำลังพลและประชาชนที่มีความเพียรในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและการปฏิบัติงานจนสามารถพัฒนาตนเองชุมชนและหน่วยงานให้เป็นไปแบบเป็นแบบอย่างที่ประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
มีหน่วยงานในสังกัดของกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเหล่าทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนร่วมส่งผลงานเข้าประกวดแบ่งประเภทรางวัลออกเป็น6ประเภทด้วยกันสรุปผลการประกวดรางวัลชนะเลิศได้แก่ประเภทของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของหน่วยทหารเรือหน่วยทหารหรือตำรวจชนะเลิศได้แก่มณฑลทหารบกที่43จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะประเภทหน่วยงานต้นแบบที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการปฏิบัติงานชนะเลิศได้แก่กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่24จังหวัดอุทัยจังหวัดอุดรธานีค่ะประเภทชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นผลงานของชุมชนบริเวณบ้านพักในหน่วยทหารหรือว่าตำรวจชนะเลิศได้แก่ฐานทัพเรือพังงาทัพเรือภาคที่3จังหวัดพังงาค่ะต่อกันด้วยประเภทครอบครัวข้าราชการที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปดำเนินชีวิตชนะเลิศได้แก่ร้อยตำรวจตรีจักรินสีนวลขาวสังกัดของกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่434จังหวัดพัทลุงค่ะในส่วนของประเภทหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเท้าพ่อหมู่บ้านนอกหน่วยทหารหรือตำรวจชนะเลิศได้แก่บ้านเขาดินจังหวัดนครสวรรค์ค่ะหน่วยที่ให้การส่งเสริมกองบิน4ประเภทด้วยกันนะคะหน่วยที่ให้การส่งเสริมกองบิน4ประเภทประชาชนทั่วไปทุกสาขาอาชีพที่ได้รับการส่งเสริมจากหน่วยทหารหรือตำรวจชนะเลิศได้แก่นายพีมากรนพฤทธิ์จังหวัดพังงาค่ะหน่วยที่ให้การส่งเสริมกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่42ค่ะทางนี้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดก็ได้กล่าวแสดงความยินดีพร้อมทั้งชื่นชมผู้ที่ได้รับรางวัลทุกคนว่าเป็นฟันเฟืองที่สำคัญในการขับเคลื่อนและขยายผลศาสตร์พระราชาให้เกิดความยั่งยืนซึ่งผลงานต้นแบบเหล่านี้จะเป็นแรงบันดาลใจและเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญให้กับกำลังพลและประชาชนในพื้นที่อื่นๆต่อไปค่ะมองดูเวลา 12:53 ก็ยังมีเวลาที่จะประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารอีกนะคะเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนที่กำลังติดตามรับฟังกับรายการก้าวไปกับนทพทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912จะได้รู้จักหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาหรือว่านทพกันมากขึ้นนะคะมาตามทางด้านสุดท้ายท้ายสุดเลยนะคะกับวันนี้ค่ะชมรมแม่บ้านหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาหรือว่าแม่บ้านนทพค่ะวันศุกร์18กันยายน2569วันนี้คุณตัปปณีจันทร์พุ่มประธานชมรมแม่บ้านนทพร่วมคณะผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาหรือว่าคณะผบ.นทพในการร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในวาระครบ100วันแห่งการสิ้นพระชนโดยมีการปฏิบัติที่สำคัญดังนี้มีพิธีตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน47รูปและพิธีสวดพระพุทธมนต์โดยมีพลเอกอุกฤษบุญธานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานในพิธีซึ่งการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยณลานอเนกประสงค์กองบัญชาการกองทัพไทยและห้องนเรศวรของกองบัญชาการกองทัพไทยแขวงทุ่ง2ห้องเขตหลัก4กรุงเทพมหานครค่ะหยิบยกนำเรียนทุกท่านให้ได้ทราบโดยทั่วกันนะคะยังไม่ได้สุดท้ายท้ายสุดกับจะพาทุกท่านนะคะไปติดตามในส่วนของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสและใกล้เคียงได้รู้จักแล้วก็ได้กระชับความสัมพันธ์กับพี่ๆน้องๆกับกำลังพลนักพัฒนาของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาซึ่งหนึ่งในนั้นสถานีวิทยุกระจายเสียง912สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการฐานพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยนะคะเป็น1หน่วยงานที่ขึ้นตรงกับหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาค่ะทุกท่านคุณผู้ฟังคะกับการติดตามรับฟังวันนี้นะคะ
ในส่วนของกับประชาสัมพันธ์ของกองบัญชาการกองทัพไทยค่ะเมื่อ3ชั่วโมงที่ผ่านมาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีฉลองพระองค์ชุดเดรสและฉลองพระองค์คลุมตัวสั้นตัดเย็บจากผ้าไหมมัดหมี่ลายโคมประยุกต์ในโอกาสเสด็จทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเมื่อวันที่16กันยายน2569ฉลองพระองค์ชุดเดรสทรงตรงและฉลองพระองค์คลุมปักประดับลูกปัดตามลวดลายผ้าและประดับผู้ลูกปัดสีดำบริเวณขอบคอแนวเปิดด้านหน้าปลายแขนและชายเสื้อเครื่องประกอบฉลองพระองค์ได้แก่พระกุณฑลเซฟไฟตัวเรือตัวเรือนเงินและกระเป๋าทรงถือยาลิเผาแปดเหลี่ยมประดับเซฟไฟส์เพชรและหยกโทนสีลาเวนเดอร์นะคะก็ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะโดยมองดูเวลาแล้วกับ12:57แล้วกับการติดตามรับฟังรายการก้าวไปกับนทพ.ก้าวไปกับหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากับป้าหยิบยกมาเพื่อสานต่อนะคะกระชับความสัมพันธ์กับทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการในวันนี้เราจะได้รู้จักหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากันมากขึ้นจะได้สร้างความใกล้ชิดกันมากขึ้นนะคะเรื่องราวต่างๆที่เล่าสู่กันฟังจะเป็นการประชาสัมพันธ์ส่งต่อให้กับพี่น้องประชาชนต้องขอบคุณเสียงตามสายนะคะตามวัดวาอารามตามมัสยิดแล้วก็เสียงตามสายตามโรงเรียนต่างๆด้วยที่รับสัญญาณสถานีวิทยุ912ที่มีเครือข่ายสำหรับนักประชาสัมพันธ์ที่มีเครือข่ายสำหรับนักประชาสัมพันธ์นะคะที่มีการส่งต่อแล้วก็มีการศึกษาดูงานที่สถานีวิทยุ912แล้วก็สัญญากันว่าเวลา 11:00 น.ไปถึงเวลา 13:00 น.จะเปิดเสียงตามสายรับสถานีวิทยุกระจายเสียง912ต่อเนื่องกันเลยนะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านด้วยสำหรับวันนี้เหลือเวลาไม่กี่นาทีแล้วล่ะค่ะต้องลาทุกท่านไปก่อนนะคะติดตามรับฟังกันได้ใหม่โอกาสหน้ามีดิฉันสาริปะมะลีเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะขอให้โชคดีขอให้มีความสุขกันทุกท่านแล้วก็ปลอดภัยมาเที่ยวงานของดีเมืองนารากันเยอะๆนะคะเหลือเวลาอีก4วันแล้วนะคะท่านใดที่สนใจงานแข่งเรือ17 18 19 20วันชิงชนะเลิศแล้วก็21เราก็ยังมีงานของดีเมืองนราอีก1วันปิดท้ายกับ10วัน10คืนค่ะสวัสดีค่ะ

คุณฟังกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 13:00 น.ค่ะต่อจากนี้ไปค่ะคุณฟังจะได้ติดตามรับฟังกับรายการสุขนี้มีเรื่องเล่าค่ะ

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการสุขนี้มีเรื่องเล่าผ่านทางวิทยุกระจายเสียง912ค่ะ วันนี้อยู่กับน้องยีนและพี่ตีนักประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ค่ะพบกันทุกวันศุกร์ค่ะเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.ค่ะโดยรายการของเราจะนำข้อมูลสาระน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ร่วมรับฟังกันค่ะสำหรับข่าวแรกในช่วงนี้ค่ะมาเริ่มต้นกันด้วยข่าวของการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ค่ะ
1: โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ขอเชิญชวนประชาชน7กลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2และสัปดาห์ที่4ของเดือนเวลา 8:30 น.ถึง 11:30 น.ณคลินิกฉีดวัคซีนอาคารอเนกประสงค์ค่ะขั้นตอนในการรับบริการนะคะ 1. ก็คือเปิดบัตรที่ตู้คีออสณอาคารเฉลิมราษฎร์ค่ะและ 2. ให้ผู้รับบริการรับการฉีดวัคซีนณคลินิกฉีดวัคซีนอาคารอเนกประสงค์ค่ะอีกข่าวหนึ่งนะคะป้องกันก่อนกระทบ PM 2.5 สูงขึ้นค่ะกลุ่มเสี่ยงนะคะที่ต้องระวังเป็นพิเศษนะคะก็คือเด็กเล็กผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจผู้ที่ทำงานหรือกิจกรรมอาคารนอกอาคารและเป็นเวลานานนะคะ3ขั้นตอนในการรับมือ PM 2.5 นะคะคือเตรียมตัวพร้อมก่อนฝุ่นมาลดความเสี่ยงได้ค่ะติดตามค่าฝุ่น PM 2.5 เป็นประจำนะคะเตรียมหน้ากากอนามัยให้พร้อมค่ะเตรียมยาประจำตัวเตรียมพื้นที่ปลอดฝุ่นในบ้านวางแผนกิจกรรมล่วงหน้าค่ะ 2. นะคะตั้งรับค่ะเมื่อค่าฝุ่นสูงต้องลดการสัมผัสลดเวลาและกิจกรรมกลางแจ้งสวมหน้ากากอนามัยที่เหมาะสมอยู่ในพื้นที่อากาศสะอาดดูแลกลุ่มเสี่ยงเป็นพิเศษผู้ที่ทำงานกลางแจ้งต้องเพิ่มการป้องกันค่ะ 3. เฝ้าระวังค่ะรู้เร็วสังเกตเร็วดูแลเร็วค่ะสังเกตอาการของคนไข้นะคะคือระคายเคืองตาแสบจมูกไอเจ็บคอหายใจไม่สะดวกแน่นหน้าอกหยุดพักและลดการสัมผัสฝุ่นสังเกตอาการของตนเองอย่างต่อเนื่องหากอาการรุนแรงหรือไม่ดีขึ้นควรเข้ารับการประเมินจากบุคลากรทางการแพทย์ค่ะป้องกันฝุ่น PM 2.5 เริ่มได้ที่ตัวเราดูแลตัวเองครอบครัวและคนรอบข้างเพื่อสุขภาพที่ดีในระยะยาวค่ะ
2: ครับ
0: สำหรับข่าวต่อมาค่ะมาต่อกันด้วยเรื่องของการรับบริจาคดวงตาและอวัยวะค่ะโดยโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ได้เปิดให้ประชาชนที่มีจิตศรัทธาแสดงความจำนงรับบริจาคดวงตาและอวัยวะค่ะสำหรับอวัยวะนะคะที่สามารถบริจาคได้จะมีดวงตาไตหัวใจตับปอดตับอ่อนรวมถึงกระดูกผิวหนังและลิ้นหัวใจค่ะซึ่งการบริจาคดวงตาและอวัยวะนะคะเป็นการยินยอมให้นำดวงตาหรืออวัยวะของตนไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ พื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่รอคอยการรักษาค่ะสำหรับประชาชนท่านใดค่ะที่มีจิตศรัทธาหรือมีความสนใจสามารถแสดงความจำนงในการบริจาคดวงตาและอวัยวะได้ค่ะที่แผนกตาชั้น2อาคารเฉลิมราษฎร์โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ค่ะหรือสอบถามเพิ่มเติมผ่านหมายเลข0816900629ค่ะอีกครั้งค่ะ0816900629ค่ะ

มาอยู่กันต่อกับรายการสุขนี้มีเรื่องเล่าค่ะโดยในช่วงนี้ค่ะมาอัปเดตข่าวสารตารางคลินิก SMC คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการประจำเดือนกันยายนกันค่ะคลินิกจะเปิดให้บริการในทุกวันพุธเวลา16:30 น.ถึง20:30 น.ค่ะโดยจะมีคลินิกที่เปิดให้บริการดังนี้คลินิกอายุรกรรมทั่วไปคลินิกศัลยกรรมคลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อคลินิกกุมารเวชกรรมคลินิกสูตินารีเวชกรรมและคลินิกมะเร็งนารีเวชค่ะในส่วนของตารางออกตรวจประจำเดือนกันยายนจะมีดังนี้ค่ะวันพุธที่23กันยายนจะมีคลินิกอายุรกรรมทั่วไปเป็นนายแพทย์นิรุษฎีคลินิกกุมารเวชกรรมเป็นนายแพทย์สัญชาติคลินิกศัลยกรรมทั่วไปเป็นแพทย์หญิงสุพรรณาคลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อเป็นนายแพทย์ณัฐพลและนายแพทย์พุทธิพงษ์ต่อมาค่ะวันพุธที่30กันยายนจะมีคลินิกอายุรกรรมทั่วไปเป็นนายแพทย์โนรทัณฑ์คลินิกกุมารเวชกรรมเป็นนายแพทย์สัญชาติคลินิกศัลยกรรมทั่วไปเป็นแพทย์หญิงวีระวันคลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อเป็นนายแพทย์นาอีมสำหรับท่านใดค่ะที่มีความสนใจสามารถจองคิวหาหมอได้ค่ะผ่านทางแอปพลิเคชัน SMC Smart Queue สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS และ Android เพื่อความสะดวกและรวดเร็วค่ะหลังจากที่ท่านนะคะจองคิวเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ต้องชำระค่าบริการค่ะชำระค่าบริการหลังจากที่ทำการตรวจเสร็จสิ้นแล้วเท่านั้นค่ะหรือบางท่านค่ะที่ไม่สามารถจองคิวผ่านทางแอปพลิเคชันได้สามารถมาเปิดบัตรได้ค่ะที่ห้องบัตรของโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ค่ะโดยเมื่อท่านนะคะจองคิวเสร็จสิ้นแล้วสามารถมารับบริการตามวันและเวลาที่มีนัดได้เลยค่ะโดยคลินิก SMC นะคะจะให้บริการตามเวลาที่มีนัดเท่านั้นค่ะซึ่งอัตราค่าบริการของคลินิก SMC จะมีค่าบริการอยู่ที่300บาทซึ่งค่าบริการในส่วนนี้ไม่สามารถเบิกได้แต่ในส่วนของค่ายาค่าแลบเอ็กซเรย์สามารถเบิกได้ตามสิทธิ์การรักษาพยาบาลค่ะชำระเพียงค่าที่จ่ายส่วนเกินเท่านั้นสำหรับคลินิกทันตกรรมพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการจะให้บริการเฉพาะผู้ป่วยที่โทรนัดล่วงหน้าเท่านั้นค่ะสามารถโทรนัดคิวทำฟันได้ที่หมายเลข073-510-452ค่ะอีกครั้งค่ะสำหรับคลินิกทันตกรรมพิเศษเฉพาะทางนอกเวลา

ใครสามารถสอบถามเพิ่มเติมค่ะได้ที่เพจ Facebook คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ SMC โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ค่ะหรือโทรศัพท์ผ่านหมายเลข073-510-999ค่ะอีกครั้งค่ะ073-510-999ค่ะ

วิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ณวัดพรหมนิวาสตำบลบางนาคอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรในวาระครบ100วันสัตตมวานแห่งการสิ้นพระชนถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีพระโสภณคุณาทานเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาสและเจ้าอาวาสวัดทองดีประชารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยพระสงฆ์สมณศักดิ์10รูปประกอบพิธีสงฆ์ซึ่งมีนายชาคริตสุรนัทกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่และประสงค์นิกรชาวจังหวัดนราธิวาสเข้าร่วมพิธีเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้พร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้นำข้าราชการและประสงค์นิกรชาวจังหวัดนราธิวาสร่วมทำบุญตักบาตรอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการจัดพิธีทางศาสนาเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในวาระครบ7วันสัตตมวาน15วันปันนรสัมมวาน50วันปัญญาสัมมวาน100วันสัตตมวานแห่งการสิ้นพระชนทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาคและต่างประเทศโดยการจัดพิธีในวาระครบ100วันครั้งนี้นับเป็นวาระสำคัญในการร่วมกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศกลุ่มกบฏฮูตีปฏิเสธข้อกล่าวหาของซาอุดิอาระเบียที่อ้างว่ากลุ่มฮูตีพยายามโจมตีนครมักกะฮ์ท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างสองฝ่ายที่ทวีความรุนแรงขึ้นนายอับดุลมาลิกอัลฮูตีผู้นำกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนออกแถลงการผ่านสถานีโทรทัศน์อัลมาซิรอของกลุ่มกบฏฮูตีเมื่อวานนี้โดยปฏิเสธข้อกล่าวหาที่อ้างว่ากลุ่มฮูตีพยายามโจมตีนครมักกะฮ์ทางตะวันตกของซาอุดิอาระเบียซึ่งข้อกล่าวหาดังกล่าวเป็นเรื่องโกหกและถูกนำมาใช้เพื่อระดมการสนับสนุนในวงกว้างสำหรับการบังคับใช้มาตรการทางทหารกับเยเมนพร้อมกันนี้ผู้นำกลุ่มกบฏฮูตียังเรียกร้องให้ผู้สนับสนุนทั่วเยเมนออกชุมนุมประท้วงครั้งใหญ่ในวันศุกร์นี้เพื่อต่อต้านเรื่องโกหกและการใส่ร้ายของซาอุดิอาระเบียทั้งนี้ซาอุดิอาระเบียกล่าวหาว่ากลุ่มกบฏฮูตีส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนไปยังนครเมกะเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาแต่กองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดิอาระเบียสามารถสกัดกั้นโดรนลำดังกล่าวไว้ได้ก่อนที่จะรุกล้ำเขตห้ามบินท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มกบฏฮูตีกับซาอุดิอาระเบียที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องจบข่าวอับดุลการีหะสนิอ่าน

จังหวัดนราธิวาสจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรในวาระครบ100วันตตมวานแห่งการสิ้นพระชนถวายพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในเรน

มาอยู่กันต่อกับรายการสุขนี้มีเรื่องเล่าค่ะโดยในช่วงนี้ค่ะมาฟังข่าวดีสำหรับผู้ที่ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตกันค่ะโดยโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ได้เปิดบริการพิเศษสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ประกันชีวิตเพื่อบริการและอำนวยความสะดวกให้ผู้รับบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและลดระยะเวลาในการรอคอยค่ะสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ประกันชีวิตจะได้รับความจะมีสิทธิประโยชน์ดังนี้ค่ะ 1. มีห้องรับรองพิเศษ 2. มีบริการที่จอดรถ 3. มีห้องพักสำหรับผู้ป่วยในสำหรับผู้ที่มาใช้บริการที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์และมีสิทธิ์ประกันชีวิต8บริษัทดังนี้ 1. บริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน 2. บริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน 3. บริษัท AIA จำกัด4. บริษัทโตเกียวมารีนประกันชีวิตประเทศไทยจำกัดมหาชน 5. บริษัท FWD ประกันชีวิตจำกัดมหาชน 6. บริษัทกรุงเทพประกันชีวิตจำกัดมหาชน 7. บริษัทไทยสมุทรประกันชีวิตจำกัดมหาชน 8. บริษัทพรูเดนเชียลประกันชีวิตประเทศไทยจำกัดมหาชนซึ่งท่านใดค่ะที่มีสิทธิ์ประกันชีวิตดังข้อมูลข้างต้นสามารถแจ้งกับพยาบาลหรือมาตรวจสอบสิทธิ์ได้ค่ะที่ห้องหมายเลข39หรือสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมค่ะได้ที่ศูนย์บริการทางการแพทย์พิเศษและประกันชีวิตหมายเลข39หรือโทร073-510-892ค่ะอีกครั้งค่ะ073-510-892ค่ะในส่วนของข่าวต่อมาค่ะโดยโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ขอแสดงความยินดีกับนายแพทย์พรประสิทธิ์จันทระผู้อำนวยการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ในโอกาสได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ที่มีผลงานดีเด่นของจังหวัดชายแดนใต้ประจำปีพ.ศ. 2568โดยโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ขอร่วมแสดงความยินดีและความภาคภูมิใจในโอกาสน่ายินดีนี้ค่ะในส่วนของข่าวต่อมาค่ะโดยในช่วงนี้นะคะในหลายพื้นที่ได้เข้าสู่หน้าฝนกันแล้วค่ะซึ่งสภาพอากาศอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างบ่อยนะคะดังนั้นมาทำความรู้จักกับ6โรคที่มาพร้อมกับหน้าฝนกันค่ะ 1. โรคไข้เลือดออกจะมีอาการคือไข้สูงปวดเมื่อยเบื่ออาหารมีจุดแดงๆวิธีการป้องกันค่ะกำจัดแหล่งเพาะพันยุงหรือทายากันยุงค่ะ 2. โรคไข้หวัดใหญ่อาการคือจะมีไข้สูงปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมีน้ำมูกใสๆไอแห้งเบื่ออาหารวิธีการป้องกันค่ะกินร้อนช้อนกลางหมั่นล้างมือ 3. โรคมือเท้าปากค่ะอาการคือจะมีไข้ต่ำมีแผลในปากมีผื่นที่บริเวณมือและเท้าวิธีการป้องกันโรคมือเท้าปากคือหมั่นล้างมือด้วยน้ำหรือสบู่ค่ะ 4. โรคอาหารเป็นพิษอาการคือจะมีคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องท้องเสีย
โดยวิธีการป้องกันค่ะรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่และดื่มน้ำสะอาด 5. โรคไข้ฉี่หนูอาการคือจะมีไข้สูงปวดที่บริเวณน่องและโคนขาตัวเหลืองตาเหลืองค่ะโดยวิธีการป้องกันนะคะควรหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีน้ำท่วมขังหรือโคลน 6. ค่ะโรคตาแดงโรคตาแดงคือจะมีอาการเคืองตาน้ำตาไหลมีขี้ตามากตาบวมแดงค่ะวิธีการป้องกันค่ะหมั่นล้างมือและอย่านำมือไปขยี้ตาค่ะซึ่งข้อมูลข้างต้นนะคะ6โรคที่พูดมาคือโรคที่มาพร้อมกับหน้าฝนกันค่ะ

โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ขอประชาสัมพันธ์อัตราค่าบริการห้องพิเศษสำหรับผู้รับบริการที่ต้องการความสะดวกสบายและความเป็นส่วนตัวระหว่างพักรักษาตัวอัตราค่าบริการแบ่งตามประเภทห้องดังนี้ห้องสแตนดาร์ดชำระเงินเอง 2,000 บาทต่อวันบัตรทอง 1,500 บาทต่อวันประกันสังคม 1,500 บาทต่อวันทำเบิกจ่ายตรง 500 บาทต่อวันห้องพรีเมียมชำระเงินเอง 2,200 บาทต่อวันบัตรทอง 1,800 บาทต่อวันประกันสังคม 1,800 บาทต่อวันทำเบิกจ่ายตรง 800 บาทต่อวันห้อง VIPชำระเงินเอง 2,500 บาทต่อวันบัตรทอง 2,100 บาทต่อวันประกันสังคมโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ขอประชาสัมพันธ์วันบัตรทอง 1,800 บาทต่อวันประกันสังคม 1,800 บาทต่อวันทำเบิกจ่ายตรง800บาทต่อวันห้อง VIP ชำระเงินเอง 2,500 บาทต่อวันบัตรทอง 2,100 บาทต่อวันประกันสังคม 2,100 บาทต่อวันทำเบิกจ่ายตรง 1,500 บาทต่อวันห้องพักสะอาดมีพยาบาลดูแลตลอด24ชั่วโมงมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเลือกห้องพักได้ตามความต้องการผู้รับบริการสามารถเลือกห้องพักได้ตามสิทธิการรักษาและความเหมาะสมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสำรองห้องพักล่วงหน้าติดต่อโต๊ะ 9/1 หรือแจ้งกับพยาบาลที่คลินิกที่รับบริการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์โทร073-510-443

ำหรับข่าวต่อมาค่ะมาต่อกันด้วยข่าวของคลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ค่ะโดยคลินิกการแพทย์แผนไทยนะคะได้เปิดให้บริการ Walk-in สำหรับนวดบำบัดประคบสมุนไพรอบสมุนไพรและการจ่ายยาสมุนไพรค่ะสำหรับสิทธิประโยชน์และอัตราค่าบริการนะคะสิทธิทำเบิกจ่ายตรงฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะสิทธิบัตรทองมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่70บาทค่ะและสิทธิประกันสังคมมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่100บาทต่อครั้งค่ะโดยเวลาเปิดทำการนะคะของคลินิกการแพทย์แผนไทยจะเปิดให้บริการในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะและในวันเสาร์นะคะวันเสาร์จะเปิดในเวลา 8:30 นถึง 12:30 นค่ะสามารถโทรสอบถามคิวได้ที่หมายเลข073-510-673ค่ะอีกครั้งค่ะ073-510-673ค่ะสำหรับข่าวต่อมาค่ะจากคลินิกฝังเข็มแผนจีนโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ค่ะได้เปิดบริการฝังเข็มแผนจีนและการใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าค่ะโดยสำหรับประชาชนท่านใดค่ะที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่อาการปวดศีรษะปวดไมเกรนอัมพฤกษ์อัมพาตใบหน้ากระดูกทับเส้นปวดร้าวลงขาปวดเข่าเสื่อมปวดหลังปวดเอวหรือนิ้วล็อกค่ะสามารถมาตรวจวินิจฉัยด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีนและฝังเข็มที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ได้ค่ะโดยเวลาเปิดทำการนะคะของคลินิกฝังเข็มจะให้บริการในวันจันทร์และวันพฤหัสบดีค่ะเวลา 13:00 นถึง 14:00 นค่ะราคาบริการนะคะสิทธิ์ทำเบิกจ่ายตรงฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะสิทธิ์บัตรทองสิทธิ์ประกันสังคมมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่70บาทค่ะหรือสามารถโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข073-510-650ค่ะอีกครั้งค่ะ073-510-650ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะรายการสุขนี้มีเรื่องเล่าหมดเวลาแล้วและพบกันใหม่ค่ะในวันสุขหน้าวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ

0: งานพัฒนาคือหน้าที่และชีวิตของเราหน่วยประชาการทหารพัฒนาด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยประชาการทหารพัฒนากองประชาการกองทัพไทย
1: ประเทศไทยดำรงอยู่ได้เมื่อคนไทยประสานใจกันคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา14:02 น.ค่ะต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากเพื่อนถึงเพื่อนค่ะ

0: งานพัฒนาคือหน้าที่และชีวิตของเราหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
1: ประเทศไทยดำรงอยู่ได้เมื่อคนไทยประสานใจกันคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 15:07 นาทีต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการอบจ.นราธิวาสชวนฟังชวนรู้ชวนคุยค่ะ

สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเริ่มคลี่คลายหลังได้รับผลกระทบจากหมอกควันข้ามแดนโดยวันนี้ค่าฝุ่นลดลงมาอยู่ในระดับคุณภาพดีวันนี้นางวริยาสจิระวัฒนากุลผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าสถานการณ์หมอกควันข้ามแดนในพื้นที่ภาคใต้ยังได้รับการติดตามอย่างใกล้ชิดหลังพบจุดความร้อนในประเทศอินโดนีเซียจำนวนมากและทิศทางลมมีแนวโน้มพัดพากลุ่มควันเข้าสู่ภาคใต้ของไทยรวมถึงจังหวัดนราธิวาสโดยเมื่อวานนี้จังหวัดนราธิวาสพบค่าฝุ่น PM 2.5 เฉลี่ย24ชั่วโมงอยู่ที่ 38.6 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรสูงกว่าเกณฑ์ 37.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรแต่มีแนวโน้มลดลงตั้งแต่ช่วงเที่ยงขณะที่วันนี้ค่าฝุ่น PM 2.5 ลดลงเหลือ 24.8 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรอยู่ในเกณฑ์คุณภาพดีหรือระดับสีเขียวเช่นเดียวกับจังหวัดใกล้เคียงโดยจังหวัดปัตตานีอยู่ที่ 21.5 และจังหวัดยะลา 23.1 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรอย่างไรก็ตามจังหวัดนราธิวาสยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์ PM 2.5 และขอให้

ประชาชนติดตามค่าฝุ่นอย่างใกล้ชิดตามแอปพลิเคชันหากค่าฝุ่นเพิ่มสูงขึ้นควรลดกิจกรรมกลางแจ้งและปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสุขภาพจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศนวัตกรรมเนื้องอกบนซิปโมเดลห้องปฏิบัติการจำลองขนาดจิ๋วจะช่วยให้แพทย์ค้นหาวิธีการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสถาบันคูรีศูนย์วิจัยและรักษาโรคมะเร็งชั้นนำของฝรั่งเศสในกรุงปารีสร่วมกับศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์แห่งชาติฝรั่งเศสประสบความสำเร็จในการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมเนื้องอกบนชิปซึ่งเป็นโมเดลห้องปฏิบัติการจำลองขนาดจิ๋วที่สามารถคัดลอกพฤติกรรมและลักษณะเฉพาะของก้อนเนื้อร้ายจากผู้ป่วยแต่ละรายซึ่งจะช่วยให้แพทย์ค้นหาวิธีการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วสำหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมชนิดลุกลามและมีความซับซ้อนโดยวิธีการดังกล่าวจะให้ผลวิเคราะห์การตอบสนองต่อยาเคมีบำบัดของผู้ป่วยแต่ละรายได้ภายในเวลาเพียง4วันซึ่งเร็วกว่าวิธีปัจจุบันที่ใช้การปลูกถ่ายเนื้อที่เรียกว่า PDX และ PDO ซึ่งใช้เวลานานหลายสัปดาห์จนบางครั้งไม่ทันต่อการดำเนินไปของโรคจากความสำเร็จดังกล่าวสถาบันคูรีได้เตรียมผลักดันนวัตกรรมนี้เข้าสู่ขั้นตอนการทดลองทางคลินิกกับผู้ป่วยจริงในปีหน้าจบข่าวอับดุลการีหะสนิอ่าน

0: งานพัฒนาคือหน้าที่และชีวิตของเราหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
1: ประเทศไทยดำรงอยู่ได้เมื่อคนไทยประสานใจกันที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสขณะนี้เวลา 16:03 จากนี้ไปเชิญรับฟังรายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์ครับ
2: รายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์มาแล้วทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912ทุกวันเวลา 16:00 นถึง 17:00 นที่นี่เขามีมากกว่าเพลงเพราะเรื่องราวดีๆทาง FM 99.10 MHz AM 756 KHz และระบบออนไลน์เพลิดเพลินพาสนุกกับรายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ชั่วโมงของรายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์ในวันนี้อยู่เป็นเพื่อนกันกับพี่ปัดตรงนี้ค่ะวันศุกร์สุดสัปดาห์จะเจอกันเวลาเดิมนะคะ16 นาฬิกาจนถึง17 นาฬิกาโดยประมาณทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912 FM 99.10 MHz AM 756 kHz รวมไปถึงระบบออนไลน์แล้วก็ระบบออนโมบายในวันนี้นะคะอยู่เป็นเพื่อนกันกับงามเพลินเพราะรวมไปถึงเรื่องราวข่าวฝากติดมาพูดคุยกันด้วยนะจ๊ะใครที่อาจจะรับฟังงานเพลงอะไรในวันนี้ขอกันเข้ามาได้เลยอยู่เป็นเพื่อนกัน1 ชั่วโมงไปจนถึงช่วงเวลา5 โมงเย็นเนาะเอาเป็นว่าในช่วงนี้จัดให้ฟังกันก่อนสำหรับงานเพลงเพราะๆแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันช่วงหน้าสักครู่เดียวค่ะ

พูดคุยกันต่อในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังหลังจากที่เราพักฟังงานเพลงเพราะๆกันไปนะคะวันนี้อยู่เป็นเพื่อนกันนะนะคะวันศุกร์สุดสัปดาห์ส่งท้ายการทำงานกันในวันนี้นะคะแล้วก็ยิ่งช่วงนี้เนี่ยนะคะฝนตกกันเกือบทุกวันนะนะคะโรคทางเดินหายใจต่างๆเนี่ยก็เจอกันมากขึ้นนะคะจริงๆแล้วเนี่ยโรคทางเดินหายใจนะคะคุณผู้ฟังเนี่ยโอ้โหมีกันหลายโรคนะแต่ว่านะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของ3โรคทางเดินหายใจที่อาการคล้ายกันมากเลยแยกแยะอย่างไรดีนะคือไข้นะคะอาการไข้ไอเจ็บคอน้ำมูกเนี่ยอาจจะดูเหมือนอาการป่วยทั่วไปเนาะแต่ว่าอาการเหล่านี้เนี่ยอาจจะเกิดจากหลายโรคนะคะของระบบทางเดินหายใจทั้งไข้หวัดใหญ่โควิด-19 นะคะและปอดอักเสบแม้จะมีอาการเริ่มต้นที่คล้ายกันค่ะคุณผู้ฟังนะคะแต่ละโรคนั้นสัญญาณจะมีสัญญาณเตือนเฉพาะที่แตกต่างกันนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คไปพร้อมๆกันว่าแต่ละโรคนั้นแยกแยะได้อย่างไรนะคะหนึ่งเลยก็คือไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดใหญ่เนี่ยนะคะการติดต่อก็คือจะติดต่อผ่านละอองฝอยน้ำมูกและน้ำลายนะคะอาการแสดงที่พื้นฐานนี่ก็คือจะมีไข้สูงมีปวดศีรษะมีอาการไอน้ำมูกไหลสัญญาณเตือนเฉพาะของโรคก็คือปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อและปวดเมื่อยตัวอย่างรุนแรงวิธีป้องกันก็คือฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจำปีหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้ป่วยนะคะโรคที่สองก็คือโควิด-19ที่เรารู้จักกันนะก็จะป้องกันการแพร่เชื้อด้วยการสวมหน้ากากนะคะล้างมือบ่อยๆช่วยลดการแพร่เชื้อได้อาการพื้นฐานเนี่ยก็จะมีไข้มีไอเจ็บคอน้ำมูกไหลสัญญาณเตือนเฉพาะของโรคนี้ก็คือจมูกจะไม่ได้กลิ่นและลิ้นจะไม่รับรสบางรายอาจจะไม่มีอาการแต่ว่าแพร่เชื้อได้นะคะวิธีการป้องกันสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่แออัดเว้นระยะห่าง 1-2 เมตรฉีดวัคซีนกระตุ้นนะคะและโรคที่3ก็คือปอดอักเสบหรือปอดบวมนั่นแหละนะก็จะเป็นภาวะแทรกซ้อนรุนแรงจากการติดเชื้อในปอดที่ต้องเฝ้าระวังนะคะซึ่งอาการพื้นฐานก็จะมีไข้สูงมีไอหายใจเร็วสัญญาณเตือนเฉพาะโรคก็จะมีอาการหายใจหอบเหนื่อยและหายใจลำบากนะคะรวมไปถึงเจ็บแน่นหน้าอกขณะหายใจเข้าข้อควรระวังในเด็กเล็กก็คือจะต้องสังเกตอาการหน้าอกบุ๋มซึมไม่ดูดนมหรือว่าน้ำหากมีอาการรุนแรงหายใจลำบากนะคะไม่ดีขึ้นไปพบคุณหมอทันทีอย่ารอช้านะจริงๆแล้วทั้ง3โรคเลยนะคะควรไปพบคุณหมออย่างเร็วถ้าสมมุติว่าอาการเรารู้สึกว่าเราประคองอาการไม่ได้นะคะคุณผู้ฟังอ่ะก็ฝากกันด้วยกันละกันเนาะเดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันก่อนในช่วงนี้ค่ะกลับมาพูดคุยกันช่วงหน้าสักครู่เดียวจ้า

ฟังเพลงเพราะๆจะไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ค่ะคุณผู้ฟังนะคะยังอยู่เป็นเพื่อนกันกับชั่วโมงของรายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์ช่วงที่แล้วนะคะพากันให้รู้จักการแยกแยะโรคนะคะจาก3โรคของโรคระบบทางเดินหายใจนะคุณผู้ฟังพอที่จะแยกแยะออกหรือไม่นะคะก็มีไข้หวัดใหญ่มีโควิด-19 นะโควิด-19 รวมไปถึงนะคะปอดอักเสบด้วยนะคะซึ่งทั้ง3โรคนั้นอาการแรกเริ่มจะคล้ายกันนะคะแต่ว่าแต่ละโรคนั้นจะมีสัญญาณเตือนเฉพาะของโรคที่แตกต่างกันนะคะคุณผู้ฟังพูดคุยกันไปแล้วเมื่อช่วงที่แล้วนะก็ลองดูนะคะยิ่งช่วงนี้เนี่ยก็อาจจะระบาดกันหน่อยนะคะไม่ว่าจะเป็นโควิดเอ่ยไข้หวัดใหญ่เอ่ยนะเป็นกันเยอะมากนะคะก็ดูแลสุขภาพดูแลคนในครอบครัวกันด้วยแล้วกันนะคุณผู้ฟังช่วยๆกันนะคะเดี๋ยวเราพักฟังเพลงนะคะในช่วงนี้กันก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อแล้วกันเนาะยังอยู่เป็นเพื่อนกันกับชั่วโมงของรายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์ครึ่งชั่วโมงหลังอีกสักครู่เดียวจ้า

คุยกันต่อในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังอยู่เป็นเพื่อนกันครึ่งชั่วโมงหลังกันแล้วนะคะกับชั่วโมงของรายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์ผ่านพ้นไปด้วยความรวดเร็วสำหรับครึ่งชั่วโมงแรกนะคะช่วงนี้เนี่ยบ้านเราก็ยังอยู่ในห้วงของเทศกาลนะคะงานของดีเมืองนราประจำปี2569ใครไปแล้วบ้างนะคะหลายๆคนลงรูปกันทางโซเชียลเห็นหลายคนแล้วนะสวยมากเลยนะคะถ่ายรูปกันตามนิทรรศการต่างๆของส่วนราชการนะคะที่อยู่ในงานของดีเมืองนรานะคะโอ้โหสวยงามกันทุกคนเลยนะที่ผ่านตามานะคะคุณผู้ฟังไปกันได้อีกนะคะเขาก็จะงานเนี่ยจะอยู่กับเราไปอีกนะคะไปจนถึงวันที่21กันยายนนี้นะคะคุณผู้ฟังก็เชิญชวนทุกท่านกันละกันนะคะก็ถือว่าเป็นงานประจำปีที่ใหญ่นะคะใหญ่เลยแล้วก็ทุกส่วนราชการก็จะมีส่วนร่วมในงานนี้นะคะไปกันได้งานของดีเมืองนราประจำปี2569นะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นโซนนิทรรศการนะคะเวทีกลางหรือว่าโซนที่จัดจำหน่ายสินค้าต่างๆเนี่ยก็ไปเดินไปชมไปชิมไปแชะไปแชร์กันได้นะจ๊ะนะก็ฝากกันด้วยแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราฟังเพลงกันต่อนะคะใครที่อยากจะรับฟังงานเพลงอะไรรับโทรศัพท์กันเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะของงานเพลงพร้อมๆกันได้เดี๋ยวนะคะจะให้ฟังกันช่วงนี้ฟังเพลงกันก่อนกลับมาพูดคุยกันสักครู่เดียวค่ะ

จบไปแล้วค่ะสำหรับงานเพลงเพราะๆนะคะหยิบมาฝากกันมอบเป็นพิเศษให้กับผู้ฟังที่อยู่เป็นเพื่อนกันด้วยนะนะคะกับชั่วโมงของรายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์นะคะคุณผู้ฟังนะพูดคุยกันถึงเรื่องนี้กันนะคะที่ต้องบอกว่าคณะนะคะก็มีคณะมาดูงานโรงเรียนกพด.นะคะมีการลงพื้นที่ประเมินผลเชิงประจักษ์ชื่นชม2โรงเรียนต้นแบบสังกัดสพป.นราเขต2นะคะที่นำพลังเครือข่ายพัฒนาเด็กและเยาวชนนะคะทางด้านของนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษนะคะสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาเนี่ยพร้อมกับคณะก็มีการลงพื้นที่นะคะติดตามการดำเนินงานของโครงการในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารนะคะหรือว่ากพด.นั่นแหละตามพระราชดำรินะคะสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะในสังกัดสพป.นราธิวาสเขต2 2โรงเรียนก็คือโรงเรียนวัดพระพุทธและโรงเรียนบ้านศาลามใหม่นะคะโดยมีนะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต2นะคะก็มีการร่วมลงพื้นที่กับคณะด้วยนะคะแล้วก็ให้การต้อนรับคณะชุดนี้ซึ่งต้องบอกว่าโอกาสนี้เนี่ยนะคะว่าที่ร้อยโทสราวุธบุญเขตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระพุทธพร้อมกับคณะครูก็มีการต้อนรับนะคะแล้วก็ติดตามและนำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมานะคะก็มีการลงพื้นลงมือปฏิบัติจริงนะคะพร้อมนำคณะเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนนะขณะที่โรงเรียนศาลาใหม่โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ก็มีท่านผอ.ศาลาใหม่นี่แหละนะคะพร้อมกับคณะครูให้การต้อนรับเช่นเดียวกันแล้วก็ให้ชมนะคะการดำเนินงานตามแนวทางของโรงเรียนในโครงการกพด.ซึ่งสำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ของคณะเนี่ยก็เป็นการมุ่งเน้นให้สถานศึกษาเนี่ยได้นำเสนอภาพเชิงประจักษ์นะคะคุณผู้ฟังจากการดำเนินงานจริงเพื่อสะท้อนผลสำเร็จตาม8กลุ่มเป้าหมายนะคะ8เป้าหมายและตัวชี้วัดของโรงเรียนในโครงการกพด.ทั้งด้านการจัดการศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียนตลอดจนการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนะคะตลอดจนชุมชนและภาคีเครือข่ายด้วยนะคะซึ่งคณะเองก็บอกว่าประทับใจนะคะการดำเนินงานของทั้งสองโรงเรียนอย่างมากเลยโดยพบว่าการดำเนินงานของทั้งสองโรงเรียนเนี่ยสามารถที่จะไปเป็นต้นแบบและแนวทางให้กับโรงเรียนกพด.ที่อื่นๆด้วยนะแม้ว่าโรงเรียนสองโรงเรียนนี้เนี่ยจะมีบริบทและขนาดโรงเรียนที่แตกต่างกันแต่ว่าความมุ่งมั่นในการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโรงเรียนที่มุ่งเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทนะคะในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพและคุณภาพการศึกษาเนี่ยนะคะมีคุณภาพชีวิตรวมไปถึงคุณภาพการศึกษาเนี่ยที่ดีขึ้นนะนี่ก็เป็นความภาคภูมิใจของเราชาวนราธิวาสด้วยนะคะที่สามารถที่จะนำพลังเครือข่ายพัฒนาเด็กและเยาวชนนะคะในพื้นที่บ้านเราเนี่ยให้ดำเนินการนะคะให้ดำเนินงานต่อไปได้อย่างดีเลยนะคะซึ่งทางคณะที่ลงพื้นที่มาก็ชื่นชมนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจนะคะที่โรงเรียนในบ้านเราเนี่ยมีการขับเคลื่อนนะคะพาเด็กๆพาโรงเรียนขับเคลื่อนไปข้างหน้านะคะซึ่งถึงแม้ว่าโรงเรียนจะเข้าโครงการเป็นโรงเรียนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารแต่ว่าสื่อการเรียนการสอนต่างๆนะคะรวมไปถึงการบริหารต่างๆเนี่ยดีมากนะคะคุณผู้ฟังก็ชื่นชมแล้วก็ขอแสดงความยินดีกันด้วยเนาะนะคะเดี๋ยวเราฟังเพลงกันก่อนในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันช่วงหน้าสักครู่เดียวจ้า

0: ถานีวิทยุ92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนา
1: ประเทศไทยดำรงอยู่ได้เมื่อคนไทยประสานใจกันที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสขณะนี้เวลา16:56 น.ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเชิญรับฟังครับ
2: กิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยผู้บรรยายภาคภาษาไทยในวันนี้ประกอบด้วยคุณสายสวรรค์ขยันยิ่งคุณกมลวรรณสุนทรธรรมและดิฉันปิยณีเทียมอมพรผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษได้แก่ร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมยลาภท่านผู้ชมสามารถรับฟังเสียงบรรยายภาษาอังกฤษได้หากโทรทัศน์ของท่านมีระบบเสียง2ภาษารวมทั้งรับฟังได้ผ่านทางเว็บไซต์ prdee.prd.go.th และ Facebook NBT World ของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะสำหรับการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนั้นได้มีการบำเพ็ญต่อเนื่องมาในกำหนดระยะเวลาที่ตรงตามโบราณราชประเพณีอย่างเคร่งครัดคือการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสัตมวานครบ7วันในวันพุธที่17มิถุนายนพุทธศักราช2569ปนรสมวานคือครบ15วันตรงกับวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนพุทธศักราช2569ปัญญาสมวานครบ50วันตรงกับวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2569และสัตมวานครบ100วันตรงกับวันนี้ค่ะวันศุกร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2550
3: วันและ100วันตามลำดับค่ะซึ่งพิธีกรรมประกอบด้วยการถวายภัตตาหารการสวดพระพุทธมนต์การกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและการแสดงธรรมเทศนาซึ่งอาจจัดณวัดหรือที่บ้านตามความเหมาะสมของแต่ละครอบครัวค่ะทั้งนี้นะคะเพื่อเป็นการร่วมถวายพระกุศลและแสดงออกถึงความจงรักภักดีรวมทั้งสืบสานพระปณิธานให้ดำรงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไปค่ะทางด้านของกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมก็ได้เชิญชวนศาสนิกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและประกอบศาสนกิจตามหลักศาสนาที่ตนนับถือเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะโดยสามารถร่วมประกอบศาสนกิจอาทิการสวดมนต์การเจริญจิตภาวนาอธิษฐานภาวนาปฏิบัติธรรมบำเพ็ญกุศลและการทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมพร้อมทั้งประพฤติปฏิบัติตนด้วยความสำรวมค่ะและยึดมั่นในศีลธรรมอันดีงามและน้อมนำพระจริยวัตรอันงดงามของพระองค์มาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตนะคะโดยมีแนวทางการถวายอาลัยของทั้งศาสนาค่ะไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์ศาสนาพราหมณ์ฮินดูค่ะ
4: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับพระราชพิธีในวาระสำคัญของการบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นนะครับได้ดำเนินมาตั้งแต่เมื่อวันที่ พฤหัสนะครับวันพฤหัสที่18มิถุนายนพุทธศักราช2569นั่นคือพิธีสัตมวานคือ7วันนะครับพิธีบำเพ็ญกุศลครบสัตมวาน7วันวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569พิธีบำเพ็ญกุศลครบปนระสัมมวานคือ15วันวันเสาร์ที่1สิงหาคมพุทธศักราช2569พิธีบำเพ็ญกุศลครบปัญญาสัมมวาน50วันและในวันนี้ครับวันศุกร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2569พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันครับตามหลักของพระพุทธศาสนานะครับมีความหมายและดำลำดับวาระที่สำคัญนั่นก็คือ7วันสัตมวานนั้นเป็นการเริ่มต้นการบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายอย่างเป็นทางการหลังสวรรคต15วันก็คือปนระสัมมวานเป็นวาระสำคัญถัดมาเพื่อแสดงความอาลัยและอุทิศส่วนกุศลเพิ่มเติม50วันคือปัญญาสัมมวานวาระที่แสดงถึงการส่งบุญอย่างต่อเนื่องเพื่อเกื้อกูลดวงพระวิญญาณและ100วันคือสัตมวานถือเป็นวาระที่สำคัญที่สุดวาระหนึ่งในการพระราชพิธีเพื่อส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยอย่างสมพระเกียรติสูงสุดนั่นเองครับ
3: ท่านผู้ฟังคะพระที่นั่งพิมานรัตยาที่เป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพมีการจัดตั้งอยู่ทางทิศใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนั่นเองค่ะสำหรับประวัติของพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชภายในหมู่พระมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังลักษณะเป็นพระที่นั่งก่ออิฐถือปูนมีการยกพื้นสูงเชื่อมต่อกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทด้วยอาคารที่เรียกว่ามุกกสันสถาปัตยกรรมของพระที่นั่งพิมานรัตยาสะท้อนศิลปกรรมไทยชั้นสูงจะเป็นการตกแต่งและใช้หลังคาทรงไทยซ้อน3ชั้นมุงกระเบื้องเคลือบประดับช่อฟ้าใบระกาหางหงนาคสะดุ้งและเชิงชายปิดทองประดับกระจกหน้าบันเป็นลายจำหลักรูปพระพรหมทรงหงล้อมรอบด้วยลายกระหนกเครือเถาอันวิจิตรประวัติของพระที่นั่งแห่งนี้มีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สำคัญตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นด้วยหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้พระมหาปราสาทในปีพุทธศักราช2332นั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระมหาปราสาทขึ้นใหม่พร้อมทั้งสร้างพระที่นั่งอีกองค์หนึ่งต่อเนื่องจากมุกด้านหลังและพระราชทานนามว่าพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งก็คือพระที่นั่งพิมานรัตยาในครั้งนี้ซึ่งเดิมทีพระที่นั่งพิมานรัตยาใช้เป็นพระวิมานที่ประทับของพระมหากษัตริย์และเป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในชั้นสูงต่อมาได้มีบทบาทสำคัญในพระราชพิธีเกี่ยวกับพระบรมศพและพระศพโดยใช้เป็นสถานที่ถวายน้ำสงฆ์พระบรมศพและพระราชทานน้ำสงฆ์พระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์อาทิพระบรมศพสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อพุทธศักราช2462พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินเมื่อปีพุทธศักราช2489พระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เมื่อปีพุทธศักราช2527พระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เมื่อปีพุทธศักราช2551ค่ะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อปีพุทธศักราช2559และพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2568อย่างไรก็ตามแม้พระที่นั่งพิมานรัตยาจะมีบทบาทสำคัญในฐานะสถานที่ประกอบพระราชพิธีสงฆ์พระบรมศพและพระศพมาโดยตลอด แต่ในอดีตไม่ปรากฏหลักฐานการใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์เป็นการถาวรภายหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีส่งพระศพการประดิษฐานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังพระราชพิธีส่งพระศพจึงถือเป็นอีกหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์ราชสำนักไทยค่ะและทำให้พระที่นั่งพิมานรัตยากลายเป็นสถานที่สำคัญที่ประชาชนจะได้เข้าสักการะพระศพตามพระบรมราชานุญาตค่ะ
5: ท่านผู้ฟังคะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประสูตินอกสเวตฉัตรมีพระนามเดิมว่าพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเมื่อวันที่14ธันวาคม2565ขณะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงฝึกสุนัขทรงเลี้ยงเพื่อร่วมการแข่งขันพระองค์ทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยแต่พระอาการทรุดลงตามลำดับและสิ้นพระชนด้วยพระอาการสงบในวันที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:48 นาทีสิริพระชันษา47ปีค่ะทั้งนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยเป็นเจ้านายพระองค์แรกค่ะที่ประดิษฐานพระศพที่พระที่นั่งแห่งนี้นอกจากนี้พระองค์ยังพระราชทานพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่9เป็นพระโกศประกอบพระอิสริยยศพระศพเป็นพระองค์ที่2ต่อจากพระศพสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีและมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระเกียรติยศโดยพระราชทานเสวตฉัตร7ชั้นกลางก้านพระโกศค่ะตลอดเวลากว่า200ปีพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ผ่านเหตุการณ์สำคัญมานับไม่ถ้วนนะคะทั้งความรุ่งเรืองแห่งราชสำนักการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองและการเป็นฉากเงียบๆของประวัติศาสตร์ที่ผู้คนภายนอกแทบไม่เคยล่วงรู้ค่ะกระทั่งในปีพุทธศักราช2569พระที่นั่งพิมานรัตยาจึงได้รับบทบาทสำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์ราชสำนักไทยเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประดิษฐานในพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระเสวตฉัตร7ชั้นณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังค่ะเหตุการณ์ครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของพระที่นั่งพิมานรัตยาที่ถูกใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพพระบรมวงศานุวงศ์ค่ะภาพพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระเสวตฉัตรท่ามกลางบรรยากาศอันสงบครึ้มของพระที่นั่งโบราณที่มีอายุกว่า200ปีเป็นภาพที่สะท้อนทั้งพระเกียรติยศความอาลัยและความต่อเนื่องของพระราชประเพณีไทยได้อย่างลึกซึ้งนะคะสำหรับผู้ที่ศึกษาประวัติศาสตร์ราชสำนักพระที่นั่งพิมานรัตยามักถูกกล่าวถึงในฐานะอาคารสำคัญในหมู่พระมหามนเทียนแต่จากวันนี้เป็นต้นไปพระที่นั่งองค์นี้จะถูกจดจำในอีกบทบาทหนึ่งคือสถานที่ซึ่งได้รับเกียรติให้เป็นที่ประดิษฐานพระศพของพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันค่ะและเมื่อมองย้อนกลับไปในห้วงเวลากว่า2ศตวรรษนะคะพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านทั้งยุคแห่งการสร้างบ้านสร้างเมืองยุคแห่งการปฏิรูปประเทศและยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านของสังคมไทยจนมาถึงวันนี้วันที่ต้องทำหน้าที่เป็นสถานที่แห่งความอาลัยอันยิ่งใหญ่ของแผ่นดินประวัติศาสตร์จึงไม่ได้ประกอบขึ้นจากเพียงพระราชพงศาวดารหรือเหตุการณ์สำคัญเท่านั้นค่ะ
3: หากยังประกอบขึ้นจากสถานที่ซึ่งเฝ้ามองทุกสิ่งอย่างเงียบงันและในวันนี้พระที่นั่งพิมานรัตยาได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของหน้าประวัติศาสตร์บทใหม่ที่คนไทยทั้งชาติจะจดจำไปอีกนานแสนนานค่ะ
4: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับเมื่อกล่าวถึงเสวตประชัดเจ็ดชั้นนะครับหรือพระสัปตปดลเสวตฉันท์นั้นกางกั้นพระโกศทองใหญ่ทรงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อเฉลิมพระเกียรติอันสูงสุดนั้นราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศการสถาปนาพระเกียรติความว่าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระอนุสรณ์ถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งสิ้นพระชนม์เมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569ว่าเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้เปี่ยมด้วยพระจริยวัตรอันงดงามได้ทรงปฏิบัติพระราชพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยก่อให้เกิดประโยชน์แก่บ้านเมืองเป็นที่ประจักษ์แก่ตาแก่ใจของมหาชนทั่วไปทุกหน่วยทุกแห่งทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณสุขการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรเลียขออภัยครับออสเตรเลียทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณนครนิวยอร์กทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชาในพระบรมราชาปฐมมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชาปฐมและมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดจนรับพระราชทานภาระในการดูแลทุกสุขของประสบกรณิกรเป็นอเนกปริยายเมื่อเสด็จสิ้นพระชนม์เป็นเหตุให้พระองค์และประชาชนทุกหมู่เหล่าอาลัยระลึกถึงเป็นอันมากส่งพระราชดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงพระเกียรติคุณเป็นที่เชิดชูแห่งพระราชวงศ์ควรได้รับพระเกียรติอันยิ่งใหญ่โดยอนุโลมตามโบราณราชประเพณีจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานจัดเสวตฉัตร7ชั้นกางกั้นพระโกศพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติให้ปรากฏสืบไป
5: ค่ะท่านผู้ฟังคะมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยก็เป็นอีกมูลนิธิหนึ่งนะคะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงสนพระไทยและใส่พระราชหฤทัยนะคะโดยใส่พระไทยนะคะในทุกๆภารกิจที่เกี่ยวกับมูลนิธิเราจะเห็นได้โดยเฉพาะในช่วงที่ประชาชนได้รับความทุกข์ยากลำบากภัยพิบัติต่างๆไปเยือนในแต่ละพื้นที่นะคะก็จะมีไม่ว่าจะเป็นโครงการอาหารแล้วก็เครื่องอุปโภคบริโภคที่นำไปให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยได้คลายความเครียดหรือว่าได้มีการใช้ชีวิตประจำวันที่ดีขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการช่วยเหลือในครั้งนี้นะคะและมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยก็ยังได้ปฏิบัติภารกิจมายาวนานต่อเนื่องด้วยนะคะถือว่าเป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกำไรแล้วก็จัดตั้งตามพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทานารีนาถณขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาก็ได้ส่งดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการมูลนิธิด้วยนะคะสำหรับวัตถุประสงค์ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนั้นก็เพื่อที่จะสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐ
3: เอกชนและก็ชุมชนเนี่ยได้ร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยามยากจากอุทกภัยภัยพิบัติที่รุนแรงได้ร่วมกันระดมองค์ความรู้นวัตกรรมได้ลงกำลังแรงกายทุนทรัพย์และจิตสาธารณะเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างครบวงจรรวมทั้งได้มีการพัฒนาอาชีพด้วยนะคะแล้วก็ทำให้คุณภาพชีวิตนั้นดีขึ้นอย่างยั่งยืนนอกจากนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยยังสนับสนุนให้ผู้ทุกข์ยากน้อยกว่าช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากมากกว่าด้วยอันนี้ก็เป็นอีกนโยบายแนวความคิดหนึ่งเหมือนกันนะคะที่ใช้ได้จริงผู้ที่มีความทุกข์ยากน้อยกว่าสามารถที่จะช่วยเหลือผู้ที่มีความทุกข์ยากมากกว่าได้นะคะโดยยึดหลักว่าผู้ที่แข็งแรงช่วยผู้อ่อนแอเป็นต้นค่ะก็ถือว่าเป็นการมุ่งเน้นการประทังชีวิตและการฟื้นฟูสภาพจิตใจมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยปฏิบัติงานภาพรวมโดยยึดหลักภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนในการก่อตั้งครั้งแรกเป็นเพียงโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเท่านั้นแต่เมื่อได้ทำคุณประโยชน์มากมายมีขึ้นในขณะที่เกิดอุทกภัยครั้งร้ายแรงในกรุงเทพมหานครเมื่อปีพุทธศักราช2538มีผู้ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากจนภาคราชการและองค์กรการกุศลที่มีอยู่มิอาจให้ความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงจนเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันระหว่างประชาชนอันเกิดจากความเครียดอันเนื่องมาจากการป้องกันน้ำท่วมอยู่ในวงจำกัดผู้ที่เดือดร้อนจึงรู้สึกว่าขาดที่พึ่งขาดความเห็นอกเห็นใจต้องได้รับความเดือดร้อนเฉพาะชาวพื้นที่ของตนเองขณะที่พื้นที่ติดกันนั้นได้รับความสะดวกสบายอย่างเป็นปกติซึ่งเมื่อช่วงเช้าของวันที่29ตุลาคม2538นั้นนะคะเป็นวันที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้ทรงออกปฏิบัติภารกิจในโครงการเป็นครั้งแรกโดยเสด็จออกรับน้ำใจจากผู้ไม่ประสบอุทกภัยที่สถานีบริการน้ำมันต่อจากนั้นในช่วงบ่ายได้เสด็จพระดำเนินเยี่ยมเยียนประชาชนที่บริเวณซอยจรัญสนิทวง34เขตบางกอกน้อยซอยจรัญสนิทวง82 84และ86เขตบางพลัดได้ออกปฏิบัติพระกรณียกิจในครั้งนี้ส่งผลให้เหตุการณ์สงบลงอย่างปาฏิหาริย์ค่ะจากนั้นมาโครงการก็ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิที่ผู้บริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะคะตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายน2544และได้พัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาเป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า20ปีแล้วนะคะซึ่งมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนั้นมีวิสัยทัศน์ของมูลนิธิด้วยค่ะมีวิสัยทัศน์อันกว้างไกลให้เป็นองค์กรการกุศลที่มีความชำนาญในด้านการช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยแบบครบวงจรและยั่งยืนโดยเน้นการเชื่อมโยงสนับสนุนร่วมมือกับภาครัฐเอกชนชุมชนเพื่อก้าวไปสู่การเป็นต้นแบบของโลกในการพัฒนาแบบยั่งยืนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจพร้อมถ่ายทอดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสังคมส่วนพันธกิจมิชชั่นนั้นนะคะเป็นการช่วยเหลือประชาชนด้านอุทกภัยอย่างครบวงจรและยั่งยืนตั้งแต่การเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติการช่วยเหลือระหว่างเกิดภัยพิบัติและการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติค่ะการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐเอกชนและประชาชนเข้าด้วยกันเพื่อการบรรเทาทุกข์ที่เกิดจากอุทกภัยและก็เป็นต้นแบบของโลกในการบรรเทาทุกข์และพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยนะคะสำหรับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนั้นนะคะถือว่าจะเป็นศูนย์กลางและเป็นศูนย์กลางการเป็นเลิศด้านการบรรเทาทุกข์เลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็นอกจากจะเป็นศูนย์กลางการเป็นเลิศด้านการบรรเทาทุกข์แล้วยังจะเป็น ศูนย์กลางการเป็นเลิศและจัดการภัยพิบัติอันเกิดจากอุทกภัยในด้านสังคมและมนุษย์เน้นการประสานงานกับภาคีเครือข่ายซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันทั้งในด้านการป้องกันเพื่อให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุดหรือมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการป้องกันการสูญเสียการบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นเวลาที่ยากลำบากไปด้วยกันและก็สามารถที่จะผ่านพ้นเวลาที่ยากลำบากไปได้ด้วยดีด้วยนะคะรวมถึงการฟื้นฟูให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตอย่างปกติได้อย่างยั่งยืนจึงจำเป็นที่จะต้องเก็บข้อมูลเชิงสังคมและนำมาบูรณาการมองและเข้าใจปัญหาแบบองค์รวมดำเนินการตามเป้าหมายอันเดียวกันเพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาที่เกิดความยั่งยืนให้กับสังคมค่ะและพระนโยบายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นนะคะก็ได้ดำเนินมาจนถึงขณะนี้นะคะแล้วก็ทำให้เราประชาชนได้รับอานิสงส์ไปด้วยนะคะสำหรับการจัดตั้งมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยค่ะท่านผู้ฟังคะขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เคลื่อนเข้ามาภายในบริเวณพระบรมมหาราชวังนะคะซึ่งวันนี้จะได้ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสถาปวาทค่ะ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมางกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยานีจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะโดยรถยนต์พระที่นั่งได้เทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัลยาณสภาซึ่งกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพและดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีค่ะโดยในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังซึ่งตามกำหนดการนะคะในวันนี้ซึ่งตรงกับพิธีพระราชพิธีสัตมวานครบ100วันนะคะตรงกับวันศุกร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2569ซึ่งก่อนหน้านี้มีพระราชพิธีสัตมวานครบรอบ7วันตรงกับวันพุธที่17มิถุนายน2569ถัดมาเป็นปันนรสัตมวานคือครบ15วันตรงกับวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายน2569และถัดมาเป็นปัญญาสัมมวานครบ50วันค่ะตรงกับวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569และในวันนี้สัตมวานครบ100วันตรงกับวันศุกร์ที่18กันยายน2569ค่ะ

0: าทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่หน้าพระโกศขณะนั้นเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยกองทหารเกียรติยศพระศพนั้นจัดจากกองพันทหารมาที่5กรมทหารมาที่4รักษาพระองค์ค่ะ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศค่ะและทรงไปจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติจากนั้นทรงกราบและทรงรับการถวายความเคารพของผู้ที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประทับพระราชอาสน์ค่ะซึ่งหลังจากนี้นะคะเจ้าหน้าที่จะอาราธนาพระปริตรพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์เมื่อจบแล้วจะได้ถวายอดิเรกและถวายพระพรลาค่ะ
2: นาสายะปริตังรูทามังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพยวินาสายะปริตังตรูถามังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพโรคะวินาสายะปริตังตรูถามังคลัง

ราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตามวานพระราชทานพระศพซึ่งติดตามได้ทาง FM 92.5 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะซึ่งในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ที่ท่านผู้ฟังคะขณะนี้พระสงฆ์10 รูปสวดพระพุทธมนต์จบ

ึ่งเจ้าหน้าที่หลังจากอาราธนาพระประลิษฐ์พระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบจะได้ถวายอดิเรกถวายพระพรลาและออกจากพระที่นั่งและเจ้าพนักงานจะนิมนต์พระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งอย่างธรรมาสน์และพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถา

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: พระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วถวายอดิเรกถวายพระพรลาและจะได้ออกจากพระที่นั่งโดยเจ้าพนักงานนิมนต์พระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งอย่างธรรมาสน์และพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคถาขึ้นนั่งอย่างอาสงค่ะ
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับพระเถระที่เจริญพระพุทธมนต์ในวันนี้นะครับโดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสกลมหาสังฆปรินายกเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นะครับโดยมีบัญชีรายชื่อพระสงฆ์ทั้งหมดประกอบไปด้วยสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิรมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุสมเด็จพระสุทัศน์วชิรมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามสมเด็จพระพุทธวชิรากรวัดราชภาติการามและสมเด็จพระวชิรัตน์รัตโมลีวัดปากน้ำนะครับท่านผู้ฟังครับโดยมีพระสวดธรรมคถาวันนี้สี่รูปด้วยกันนะครับประกอบไปด้วยพระครูพิพัฒธรรมณผ่านวัดประยุรวงศาวาสพระครูปลัดสุวัฒบัณฑิตคุณวัดประยุรวงศาวาสพระมหาอนุสิทธิ์ณัฏฐสิทธิปาเรียนธรรม7ประโยควัดประยุรวงศาวาสและพระครูพิสารสรวุฒิวัดประยุรวงศาวาสครับ
1: ค่ะนอกจากนี้นะคะคณะรัฐมนตรีก็เข้าร่วมในงานพระบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวานครบ100วันในวันนี้ด้วยนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีเอกอัครราชทูต31คนจาก30ประเทศและก็ผู้แทนจากองค์กร1องค์กรนะคะเอกอัครราชทูต31คนประกอบไปด้วยสหพันธรัฐรัสเซียค่ะซึ่งเป็นคณบดีคณะทูตจากสาธารณรัฐฟิลิปปินส์จากนครรัฐวาติกันสาธารณรัฐคิวบาสาธารณรัฐกัวเตมาลาราชอาณาจักรสวีเดนโรมาเนียสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์สาธารณรัฐสิงคโปร์ญี่ปุ่นสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาสาธารณรัฐตุรกีสาธารณรัฐสลาวักราชอาณาจักรเบลเยียมสาธารณรัฐโคลอมเบียสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสหภาพยุโรปสาธารณรัฐเคนยาสาธารณรัฐอินโดนีเซียสาธารณรัฐอินเดียสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศมองโกเลียราชอาณาจักรสเปนสาธารณรัฐชิลีไอร์แลนด์สาธารณรัฐอิสลามปากีสถานและอุปทูต1คนจาก1ประเทศจากราชอาณาจักรกัมพูชา และอุปทูตรักษาการชั่วคราวอีก14คน14ประเทศได้แก่สาธารณรัฐโปแลนด์สาธารณรัฐคอโซโวสาธารณรัฐเปรูสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีสมพันธรัฐสวิตราชรัฐลักเซมเบิร์กสาธารณรัฐประชาชนจีนแคนาดาสาธารณรัฐคาซัคสถานราชอาณาจักรบูตานรัฐอธิปไตยทหารออเดอร์ออฟมอนตาสาธารณรัฐโปรตุเกสนิวซีแลนด์และสหรัฐอเมริกาค่ะ
3: ค่ะท่านผู้ฟังค่ะและอีกโบราณราชประเพณีที่สืบทอดจากอดีตสู่ปัจจุบันนะคะนั่นก็คือทหารอารักขาประจำพระโกศค่ะผู้ถวายพระเกียรติยศเป็นครั้งสุดท้ายแด่พระบรมวงศานุวงศ์ผู้ทรงเป็นที่เคารพรักของปวงชนนะคะเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนของประวัติศาสตร์ไทยในหลายร้อยปีค่ะแล้วก็เป็นสายใยที่เชื่อมโยงจากกรุงศรีอยุธยาผ่านกรุงธนบุรีสู่กรุงรัตนโกสินทร์และดำรงอยู่มาจนถึงปัจจุบันค่ะเมื่อมองภาพทหารและเจ้าพนักงานยืนประจำการรายรอบพระโกศนะคะหลายคนอาจมองว่าเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพระราชพิธีแต่แท้จริงแล้วสิ่งที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้านั้นคือโบราณราชประเพณีที่มีรากเหง้าย้อนกลับไปถึงในช่วงสมัยกรุงศรีอยุธยาค่ะและได้รับการสืบทอดต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนะคะ

0: ำหรับ
1: ในขณะนี้นะคะพระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสจะถวายพระธรรมเทศนาค่ะเศรษฐชีวิตตกถาโดยพระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสที่จะถวายทำพระธรรมเทศนาในวันนี้ค่ะ
2: ผู้ฟังคะในราชสำนักไทยนะคะพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ผู้ทรงพระอิสริยยศสูงจะยังคงได้รับการถวายพระเกียรติอย่างสมบูรณ์ตราบจนเสร็จสิ้นพระราชพิธีไม่ว่าจะในยามทรงพระชนหรือภายหลังการสิ้นพระชนแล้วก็ตามนะคะด้วยเหตุนี้ค่ะจึงทำให้มีทหารรักษาพระองค์และเจ้าพนักงานถวายงานประจำการอยู่โดยรอบพระโกศเพื่อถวายอารักขาและถวายพระเกียรติเป็นครั้งสุดท้ายตามราชประเพณีค่ะ
0: พระบาทสมเด็จ
1: ดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพระนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องส่งธรรมค่ะซึ่งจะได้นิมนต์พระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสที่จะถวายพระธรรมเทศนาได้ถวายพระธรรมเทศนาเรื่องเศรษฐะชีวิตกถาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องส่งธรรม

0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตามังกูลสิริวิบูลระยะราชกุมารเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมขณะนี้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตามังกูลสิริวิบูลราชกุมารทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมจากนั้นทรงกราบและถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและทรงประทับพระอาทค่ะซึ่งหลังจากนี้นะคะพระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสจะถวายพระธรรมเทศนาโดยขึ้นนั่งอย่างธรรมาสน์เพื่อจะถวายพระธรรมเทศนาค่ะ
1: ติตรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยมปิมะยังอันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติตรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยมปิยังอันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติตรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
3: เวลา18:00 น.

0: ุติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัตสมาสีลังวิโสทะเย
1: รัมมาจะโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันธิวรังอยาจทาสันติทะสัตตาปรชคชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชัง

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จพระประเมนทรธรรมิกะมหาราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในเศรษฐชีวิตกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีถ้ารับพระราชทานถวายวิสัชนาไปมิได้ต้องตามโวหารอัตถาธิบายในพระธรรมเทศนาณบทใดบทหนึ่งก็ดีขอเดชะพระเมตตาคุณพระกรุณาคุณพระคันติคุณทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานอภัยแก่อาตมะผู้มีสติปัญญาน้อยขอถวายพระพรนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธทัสสะปัญญาชีวิงชีวิตมาหุเศรษฐันติบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในเศรษฐชีวิตกถาว่าด้วยชีวิตอันประเสริฐสุดฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีอนุรูปแด่พระราชกุศลบุญญาลาสีทักษิณานุประธานกิจซึ่งสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระกรุณาโปรดให้จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาผู้สิ้นพระชนเมื่อวันที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569สิริพระชนสา47ปีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นเมื่อครั้งดำรงพระชนชีพได้ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจเป็นหิตานุหิตประโยชน์แก่ประเทศชาติพระศาสนาและพระบรมราชจักรีวงศ์อย่างอเนกอนันต์ด้วยทรงเพียบพร้อมด้วยพระคุณลักษณะทั้งส่วนที่เป็นอัตหิตะสมบัติและปรหิตะปฏิบัติข้อที่ว่าทรงเพียบพร้อมด้วยอัตหิตะสมบัตินั้นหมายถึงความพร้อมแห่งคุณสมบัติส่วนพระองค์ซึ่งพระบุญญาธิการหนุนทรงให้ทรงเป็นอุปโตสุชาติหมายความว่าผู้ถือกำเนิดดีแล้วทั้งสองฝ่ายคือทั้งฝ่ายพระบิดาและฝ่ายพระมารดากล่าวคือทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์โตในสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐซึ่งประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมหมื่นสุทธินารีนาถ โดยที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระกรุณาโปรดให้พระราชธิดาได้รับการศึกษาอย่างดีเลิศจนทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี2สาขาได้แก่นิติศาสตร์บัณฑิตและรัฐศาสตร์บัณฑิตทั้งยังทรงศึกษาเพิ่มเติมจนสำเร็จเป็นเนติบัณฑิตไทยจากเนติบัณฑิตยสภาจากนั้นได้ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทางด้านนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกณสหรัฐอเมริกาส่วนข้อที่ว่าทรงเพียบพร้อมด้วยปรหิตปฏิบัตินั้นหมายถึงทรงบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวมด้วยพระกรุณาคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงใช้พระปัญญานานัปการและคุณวุฒิระดับสูงทางด้านกฎหมายเป็นฐานสำคัญในการทรงงานเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมโดยทรงเริ่มปฏิบัติพระกรณียกิจในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสำนักงานอัยการสูงสุดจนกระทั่งทรงดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดและอัยการผู้เชี่ยวชาญประจำสำนักงานอัยการสูงสุดในด้านการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าโดยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาทั้งยังทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำประเทศออสเตรียประเทศสโลวาเกียและประเทศสโลวีเนียต่อมาทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์และตำแหน่งสุดท้ายทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ไม่ว่าจะทรงงานในตำแหน่งใดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นได้ทรงปฏิบัติหน้าที่เต็มกำลังพระสติปัญญาด้วยความรู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แก้รู้แพ้รู้ชนะและรู้อภัยด้วยเหตุนี้จึงชื่อว่าทรงดำรงพระชนชีพอยู่ด้วยปัญญาซึ่งพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดสมดังพระบาลีนิเขปบทที่รับพระราชทานยกขึ้นไว้นะเบื้องต้นว่าปัญญาชีวิงชีวิตมาหุเศษถังแปลความว่าปราทั้งหลายกล่าวว่าชีวิตของผู้เป็นอยู่ด้วยปัญญาเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดคำว่าปัญญาในพุทธภาษิตนี้มีความหมาย2ประการคือ 1. ปัญญาคือความฉลาดรอบรู้ได้แก่ความรอบรู้ในความสัมพันธ์ของสิ่งทั้งหลายว่าอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นตามหลักปฏิจจสมุปบาทในมิตินี้ปัญญาเปรียบประดุจแสงสว่างดังพุทธภาษิตที่ว่านัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี 2. ปัญญาคือความฉลาดหลักแหลมได้แก่ความอย่างรู้มิติด้านในของปรากฏการณ์ทั้งปวงคืออย่างเห็นสรรพสิ่งตามหลักไตรลักษณ์ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพระอัตถกถาจารย์ได้อธิบายลักษณะของปัญญาข้อนี้ไว้ว่ายะถาสภาวะปฏิเวทลักษณาปัญญาปัญญามีการแทงตลอด สภาวธรรมตามความเป็นจริงเป็นลักษณะในความหมายที่สองนี้ปัญญาเปรียบประดุจลูกศรที่ยิงทะลุทะลวงผ่านสิ่งกำบังปัญญาอันประกอบด้วยความฉลาดรอบรู้และความฉลาดหลักแหลมนี้แบ่งออกเป็นสองประเภทคือ 1. ความฉลาดทางโลกเป็นผลของปาริหาริยะปัญญาได้แก่ความฉลาดรอบรู้ในการบริหารจัดการชีวิตให้ประสบความสุขและความสำเร็จในการประกอบกิจการงานดังพุทธภาษิตที่ว่าปฏิรูปการีทุรวาอุทธาตาวินทะเตทนังคนขยันเอาการงานทำการเหมาะสมย่อมหาทรัพย์ได้สองความฉลาดทางธรรมเป็นผลของวิปัสสนาปัญญาได้แก่ความฉลาดหลักแหลมที่เกิดจากการปฏิบัติกรรมฐานจนเห็นไตรลักษณ์แล้วสลัดถอนความทุกข์ได้ดังคำกล่าวที่ว่าทุกข์มีเพราะยึดทุกยืดเพราะอยากทุกมากเพราะพลอยทุกน้อยเพราะหยุดทุกหลุดเพราะปล่อยวางดังเถระภาษิตที่ว่าปัญญาสหิโตนโรอิทะอปิทุกเขสุสุขานิวินทติแปลความว่านรชนในโลกนี้ผู้มีปัญญาย่อมพบสุขได้แม้ในยามที่กำลังทุกข์ยากขอรับพระราชทานถวายวิสัชนาต่อไปว่าความฉลาดจัดเป็นปัญญาจักษุคือดวงตาแห่งปัญญาพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในอันทสูตรว่าบุคคลผู้ขาดทั้งความฉลาดทางโลกและความฉลาดทางธรรมเรียกว่าอันทะจักขุคือคนตาบอดบุคคลผู้มีความฉลาดทางโลกเพียงอย่างเดียวแต่ขาดความฉลาดทางธรรมเรียกว่าเอกจักขุคือคนตาเดียวส่วนบุคคลผู้มีความพร้อมทั้งความฉลาดทางโลกและความฉลาดทางธรรมเรียกว่าทวิจักขุคือคนสองตานับเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เพราะไม่พิกลพิการทางปัญญาชีวิตของมนุษย์ผู้สมบูรณ์ด้วยปัญญาจักษุเช่นนี้ที่พระพุทธองค์ทรงยกย่องว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเพียบพร้อมด้วยปัญญาจักษุทั้งสองประการคือความฉลาดทางโลกและความฉลาดทางธรรมดังเป็นที่ประจักษ์ว่าความฉลาดทางโลกของพระองค์เป็นผลจากการพัฒนาปาริหาริยปัญญาผ่านการศึกษาเล่าเรียนทางนิติศาสตร์จนสำเร็จเป็นดุษฎีบัณฑิตแล้วทรงงานในตำแหน่งพนักงานอัยการซึ่งเป็นงานที่จะต้องอาศัยปัญญาในการตีความตัวบทกฎหมายที่ได้ทรงศึกษามาสมดังพระบาลีที่ว่าปัญญาสุตะวินิชินีปัญญาเป็นเครื่องวินิจฉัยเรื่องที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาส่วนความฉลาดทางธรรมของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นเป็นผลจากการเจริญวิปัสสนากรรมฐานตามที่พระวิปัสสนาจารย์ได้ถวายคำแนะนำขณะทรงปฏิบัติหน้าที่รองอัยการจังหวัดอุดรธานีและรองอัยการจังหวัดหนองบัวลำพูโดยในนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นจึงทรงเพียบพร้อมด้วยปัญญาจักษุ ครบทั้งสองประการได้ชื่อว่าทรงดำรงพระชนชีพอยู่ด้วยปัญญาซึ่งพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดยิ่งไปกว่านั้นชีวิตของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นได้ชื่อว่าประเสริฐสุดเพราะทรงดำรงพระชนชีพเพื่อประโยชน์สุขของพระสงฆ์นิกรชาวไทยพระปัญญาคุณของพระองค์นำส่งให้เกิดพระกรุณาคุณขึ้นในพระหทัยทั้งนี้เพราะบุคคลผู้มีปัญญาย่อมมองเห็นความทุกข์ของคนทั้งหลายแล้วเกิดกรุณาความสงสารหวั่นใจปรารถนาจะชี้ทางออกจากความทุกข์ให้แก่คนเหล่านั้นด้วยแสงสว่างแห่งปัญญาเปรียบเหมือนคนที่ยืนอยู่บนยอดปราสาทแล้วมองลงมายังฝูงชนบนพื้นดินผู้ที่กำลังประสบปัญหาแล้วเกิดความกรุณาขึ้นในใจดังนั้นความกรุณาจึงเป็นปกติวิสัยของผู้มีปัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นจึงทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านสาธารณกุศลเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พระสงฆ์นิกรในฐานะองค์ประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนอกจากนี้ยังทรงก่อตั้งโครงการกำลังใจเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือและให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์รวมถึงเด็กติดผู้ต้องขังด้วยทรงมีพระราชดำริว่าเด็กติดผู้ต้องขังเป็นผู้บริสุทธิ์สมควรได้รับการช่วยเหลือดูแลไม่ให้มีตราบาปติดตัวความสำเร็จของโครงการกำลังใจทำให้กองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรียูนิเฟมได้กราบทูลเชิญสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นให้ทรงดำรงตำแหน่งทูตสันทวะไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กความสำเร็จของโครงการกำลังใจได้พัฒนาต่อเนื่องเป็นโครงการราชทัณฑ์ปันสุขในปัจจุบันพระกรุณาคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นเป็นอัปปมัญญาคือหาที่สุดมิได้เพราะปกแผ่ไปยังมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายอย่างไม่มีขีดจำกัดดังจะเห็นได้จากโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าโดยการจัดตั้งหมู่บ้านคชานุรักษ์ซึ่งสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงรับโครงการนี้ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์และทรงมอบหมายให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงเป็นองค์ประธานโครงการพระกรณียกิจอันเกิดจากพระกรุณาคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นไปเพื่อสนองพระราชปณิธานในสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าสู้ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐตามที่ปรากฏในพระปฐมบรมราชโองการที่ว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปนอกจากการสนองพระราชปณิธานดังกล่าวแล้วสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นยังทรงใช้พระปัญญาคุณในการปฏิบัติพระกรณียกิจในตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์โดยทรงปฏิบัติหน้าที่ในการถวายความปลอดภัย และถวายพระเกียรติแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐและพระบรมวงศานุวงศ์ด้วยญาณสัมปยุตตะวิริยะคือความเพียรและความกล้าหาญที่ประกอบด้วยปัญญาแม้ชีวิตของพระองค์เองก็ยอมสละให้ได้สมตามนัยยะแห่งพุทธดำรัสที่ว่าอาปทาสุนวิชหติไม่ทอดทิ้งกันในยามมีพยันตรายและชีวิตังปิสะอัฏฐายะปริจจตังโหติแม้ชีวิตก็ยอมสละให้ได้การที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงดำรงชีวิตอยู่ด้วยปัญญาเช่นนี้จัดว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดซึ่งปริมาณคือระยะเวลาในการดำรงชีวิตไม่สำคัญเท่ากับคุณภาพชีวิตบุคคลแม้จะมีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปีแต่ขาดปัญญาก็ไม่มีค่าเทียบเท่าชีวิตเพียงวันเดียวของผู้มีปัญญาข้อนี้สมด้วยพุทธภาษิตที่ว่าโยจะวัสสตังชีเวทุปปัญโยอสมาหิโตเป็นต้นแปลความว่าบุคคลผู้มีปัญญาเพ่งพินิจมีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวยังประเสริฐกว่าบุคคลผู้มีปัญญาสามมีใจไม่มั่นคงดำรงอยู่ตั้งร้อยปีแม้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นจะเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วแต่พระเกียรติคุณและความดีนานับประการที่ทรงบำเพ็ญไว้หาได้เลือนหายไปไม่หากยังคงสถิตอยู่ในดวงใจของพระสกนิกรชาวไทยทั้งปวงตราบชั่วนิรันดร์สมดังพุทธภาษิตที่ว่ารูปังชีรติมัจจานังนามโคตตังนะชีรติร่างกายย่อมเสื่อมสลายไปแต่ชื่อเสียงและวงตระกูลหาเสื่อมสลายไปไม่อิมินากตะปุญเยนะด้วยอำนาจแห่งกุศลผลบุญที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงบำเพ็ญอุทิศถวายในการนี้ขอจงเป็นผลสำฤทธิ์อันยิ่งใหญ่ในสุคติสวงสวรรค์สัมปรายภพแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาสมดังพระราชเจตนาปารภทุกประการรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในเศรษฐชีวิตกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมียุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉนี้ขอถวายพระพร
1: พระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสถวายพระธรรมเทศนาและถวายพระพรค่ะซึ่งในโอกาสนี้นะคะได้ถวายพระธรรมเทศนาเรื่องเศรษฐชีวิตกถานะคะเศรษฐชีวิตกถานะคะเป็นธรรมะที่พระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสถวายพระธรรมเทศนาในครั้งนี้นะคะซึ่งในการที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอได้ดำรงพระชนชีพนั้นได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรได้ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติศาสนาและก็พระบรมราชวงศ์จักรี กรีวงศ์อย่างอเนกอนันต์นะคะแล้วก็พระองค์นั้นได้เพียบพร้อมด้วยคุณลักษณะต่างๆนะคะได้ทำคุณประโยชน์มากมายซึ่งอัตหิตสมบัตินั้นหมายถึงความพร้อมแห่งคุณสมบัติส่วนพระองค์นั่นเองนะคะมีพระบุญญาธิการหนุนส่งให้ทรงเป็นอุปโตสุชาติซึ่งหมายความว่าผู้ถือกำเนิดดีแล้วทั้งสองฝ่ายโดยเป็นพระราชธิดาองค์โตในสมเด็จพระบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐซึ่งประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทานารีนาถขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมค่ะและเสด็จไปจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคถาและจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จประทับพระราชอาสน์ซึ่งพระสงฆ์สี่รูปจะได้สวดธรรมคถาค่ะพระสงฆ์สี่รูปจะได้สวดธรรมคถานะคะในวันนี้ค่ะ

นี้พระสงฆ์ทั้งสี่รูปนะคะได้สวดธรรมคถาจบแล้วนะคะซึ่งหลังจากนี้นะคะจะได้เป็นการประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศเป็นลำดับถัดไปนะคะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จไปทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศในลำดับถัดไปหลังจากที่พระสงฆ์ได้สวดธรรมคถาจบแล้วทั้งสี่รูปค่ะซึ่งการสวดธรรมคถาในวันนี้พระสงฆ์สี่รูปขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงประเคนจตุปัจจัยเทยธรรมบูชากันเทศหลังจากนั้นนะคะเจ้าพนักงานลาดพระภูสายโยงนะคะก็จะได้เตรียมเครื่องพระภูสายโยงนะคะแล้วก็ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปประทับพระราชอาสน์ค่ะโดยลำดับถัดไปจะดำเนินการโดยเจ้าพนักงานลาดพระภูสายโยงค่ะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสวดพระอภิธรรมในวันนี้นะคะ

พระสงฆ์สี่รูปในวันนี้ค่ะจากวัดประยุรวงศาวาสค่ะสี่รูปในวันนี้เป็นพระสงฆ์สี่รูปจากวัดประยุรวงศาวาสได้แก่พระครูพิพิธธรรมพานพระครูปลัดสุวัฒนบัณฑิตคุณพระมหาอนุสิทธิ์ณัฐสิทธิ์เปลี่ยนธรรม7ประโยคและพระครูพิสารสรวุฒิค่ะพระสงฆ์ทั้ง4รูปนั้นสวดธรรมคถาทั้ง4รูปมาจากวัดประยุรวงศาวาสค่ะโดยขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงทอดพระไตรถวายพระสงฆ์ที่ได้ถวายพระธรรมเทศนาและทรงทอดพระไตรถวายพระสงฆ์ที่สวดธรรมคถาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคถาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จประทับพระราชอาสน์ค่ะและหลังจากนี้ลำดับถัดไปพระสงฆ์สดับปกรณ์ค่ะ

ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิเชโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโท

อติริกะวัสสตังชีวโตอติริกะวัสสตังชีวโตอติริกะวัสสตังชีวโตทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนทะมหาราชาสะปรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจังปรเมนทะมหาราชวรสะปรมราชินียาสหภวตุสัพพะ

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาเด็ดแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: พระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยพระสงฆ์จากวัดประยุรวงศาวาสนะคะในวันนี้ได้สวดพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนาในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและหลังจากได้ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมีเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการพานำพระสงฆ์ออกจากพระที่นั่งค่ะหลังจากนั้นนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จไปที่หน้าเครื่องนมัสการในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีในวันนี้ครบรอบ100วันค่ะณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะจะได้เสด็จผ่านพระบรมวงศานุวงศ์รวมถึงคณะข้าราชการคณะทูตานุทูตที่เข้าร่วมในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในวันนี้เมื่อจะได้เสด็จผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการที่มาเฝ้าและจะส่งจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบอกมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาสำหรับพระราชพิธีในวันนี้นะคะเป็นการเสด็จพระราชดำเนินในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลที่เรียกว่าสตมวาน100วันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะโดยทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมที่ด้านตะวันออกก่อนจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมในฝั่งของด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยา บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าโดยคณะข้าราชการผู้มาเฝ้าในวันนี้เป็นคณะรัฐมนตรีและมีทูตานุทูตจากหลายสิบประเทศนะคะที่เข้าร่วมในพิธีสมบูรณ์เป็นพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกุมารหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจำนวนทั้งหมด48คนจาก45ประเทศและมีผู้แทน1องค์กร2องค์การด้วยนะคะซึ่งเอกอัครราชทูต31คนมาจาก10ประเทศค่ะมาจาก30ประเทศค่ะและมาจาก1องค์กรด้วยค่ะรวมถึงอุปทูต1คนจาก1ประเทศและมีอุปทูตรักษาการชั่วคราว14คนจาก14ประเทศนอกจากนี้ยังมีองค์การผู้แทนองค์การระหว่างประเทศ2คนจาก2องค์การนะคะแล้วก็มีผู้เข้าร่วมในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในวันนี้มาจากหลายภาคส่วนค่ะรวมถึงมีประชาชนประสบกรณิกรชาวไทยและนักท่องเที่ยวที่อยู่บริเวณโดยรอบพระที่นั่งและพระบรมมหาราชวังนะคะที่อยู่ภายนอกที่ได้มาเฝ้ารอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในขณะที่เสด็จนะคะ
2: ท่านผู้ฟังคะนอกจากว่าในขณะนี้นะคะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังแล้วนะคะในช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานครบ100วันค่ะเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีคณะรัฐมนตรีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีข้าราชการการเมืองหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในทำเนียบรัฐบาลได้เข้าร่วมพิธีณตึกสันติไมตรีหลังนอกทำเนียบค่ะ
1: นอกจากนี้นะคะในส่วนของรัฐสภานะคะก็ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลครบสัตมวานในวันนี้ซึ่งเป็นครบรอบ1วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อสำนึกในพระกรุณาธิคุณและพระกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของประสบกรณิกรชาวไทยนะคะซึ่งขณะนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ทรงคมและเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาเพื่อไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเพื่อถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ
3: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับวาระ พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นนะครับในหนึ่งวันประกอบไปด้วย4วาระด้วยกันโดยเริ่มตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเวลา1เวลา14นาฬิกา30นาทีเวลา1เวลา17นาฬิกาเวลา1และเวลา19นาฬิกาอีกเวลา1ครับโดยเวลา10นาฬิกาจะเป็นเวลาสวดพระพุทธมนต์และมีการถวายภัตตาหารเพลเวลา14นาฬิกา30นาทีมีการสวดมาติกาและสดับปกรณ์ในเวลา17นาฬิกามีการสวดสดับปกรณ์ด้วยนะครับและในช่วงเวลา19นาฬิกานั้นมีการสวดพระอภิธรรมโดยพระพิธีธรรมจะเป็นการหมุนเวียนกันในระหว่างเจ้าภาพต่างๆ1วันจึงประกอบไปด้วย4วาระด้วยกันครับ
1: ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทโดยเสด็จลงทางบันไดมุกกระสันของพระที่นั่งพิมารัตยาเพื่อที่จะเสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วนะคะบริเวณประตูกำแพงแพะแก้วของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะและหลังจากนั้นจะได้เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตนะคะและขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารได้เสด็จถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสำหรับบริเวณภายนอกนะคะก็จะมีประสบกรณิกรนะคะมาเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่เสด็จมาพร้อมพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์ค่ะในวันนี้ที่รัฐสภาที่มีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลชาตมวัน100วันนั้นนะคะนำโดยนายโสพลสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสัปดาห์วาน100วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณอาคารรัฐสภาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการพนักงานราชการและลูกจ้างสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีพิธีบำเพ็ญกุศลและสวดพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน10รูปจากวัดสะเกษราชวรมหาวิหารณห้องรับรองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาชั้น1ซึ่งประธานรัฐสภาได้นำจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยด้วยนะคะขณะเดียวกันนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาพร้อมด้วยพลเอกเกรียงไกรศรีรักษ์รองประธานวุฒิสภาคนที่1และรองประธานวุฒิสภาคนที่2รวมถึงข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัปดาห์เมื่อวาน100วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณห้องจัดเลี้ยงชั้น1อาคารรัฐสภาด้วยเช่นกันค่ะซึ่งช่วงเช้าวันนี้ประธานวุฒิสภานำผู้เข้าร่วมพิธีถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสะเกษราชวรมหาวิหาร

จนพระที่นั่งเมื่อมีผู้ที่มารอเฝ้ารับเสด็จโดยรอบพระบรมมหาราชวังเพื่อที่จะได้เข้าร่วมหรือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาน100วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและได้ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรณียกิจที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้ทรงปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของประสบกนิกรชาวไทยนานาประการค่ะและในขณะนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตค่ะ

0: ขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตโดยมีกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพและดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีค่ะท่านผู้ฟังคะในโอกาสนี้ขอขอบคุณโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศและในวันพรุ่งนี้เวลา 9:55 น.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 819และ891 KHz เป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศร่วมถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะโดยท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงได้ในช่วงเวลาดังกล่าวและทั้งหมดนี้คือการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยทีมงานถ่ายทอดเสียงวันนี้ประกอบด้วยทีมเทคนิคคุณรัฐการลิขิตตระกูลคุณภูมิพัฒน์ธีรพัฒพันธ์คุณจิรชัดเทศสายคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีและผู้บรรยายถ่ายทอดเสียงคุณธราวุฒิวิชัยดิษฐ์คุณทิติมาอินกล่ำและดิฉันนฤนาถแข็งขันต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ค่ะในช่วงนี้ขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: คือหน้าที่และชีวิตของเราหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
4: ข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเปิดเผยการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ขอให้รอฟังรายละเอียดจากรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมย้ำว่าเป็นนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจกระทรวงคมนาคมเปิดทดลองเดินรถโครงการต้นแบบการขนส่งสินค้าทางรางเชื่อมโยงแหลมฉบังหนองคายเพื่อลดต้นทุนการขนส่งและผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางโลจิสติกภูมิภาคสงครามในตะวันออกกลางและยูเครนรวมถึงความกังวลเกี่ยวกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์จะเป็นหัวข้อหลักในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในสัปดาห์หน้าต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
5: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ขอให้รอฟังรายละเอียดจากรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมย้ำว่าเป็นนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจไม่ใช่นโยบายประชานิยม
6: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟสที่2ว่านายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้รายงานรายละเอียดของโครงการให้ทราบแล้วและนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบในหลักการโดยรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขและรูปแบบการดำเนินโครงการขอให้นายเอกนิติเป็นผู้แถลงอย่างเป็นทางการส่วนกรณีเงื่อนไขที่ให้เงินจำนวน 1,000 บาทใช้จ่ายได้ภายในระยะเวลา2เดือนย้ำว่าขอให้นายเอกนิติเป็นผู้แถลงเรื่องดังกล่าวถือเป็นข่าวดีสำหรับประชาชนซึ่งจะมีทั้งโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟสที่2และโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะต้องครอบคลุมให้ทั่วถึงรัฐบาลได้จัดสรรวงเงินสำหรับโครงการไว้แล้วแต่เนื่องจากมีประชาชนบางส่วนไม่ได้มาขึ้นทะเบียนจึงทำให้มีวงเงินเหลือประมาณ 40,000 ล้านบาทรัฐบาลจึงมีแนวทางนำวงเงินดังกล่าวมาใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดประโยชน์และมีความคุ้มค่ามากที่สุด
7: ผมก็ให้ความเห็นชอบในหลักการไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอให้ท่านเป็นคนแถลงนะเพราะเราไม่ก้าวก่ายงานกันแต่ว่าก็เรียนไว้ว่าเป็นข่าวดีนะครับแล้วก็ รูปแบบจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอท่านเอกิติมาแถลงอย่างเป็นทางการนะครับไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็บัตรสวัสดิการนะครับก็ครอบคลุมไว้ทั่วถึง
6: สำหรับกรณีธนาคารกลางสหรัฐประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 ซึ่งอาจส่งผลต่อเศรษฐกิจและค่าครองชีพนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลจะไม่ดำเนินการใดๆที่ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนแล้วรัฐบาลมีหลายแนวทางในการลดผลกระทบและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยโครงการไทยช่วยไทยพลัสถือเป็นอีกโครงการที่จะนำมาช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนจากสถานการณ์ในปัจจุบันส่วนหลังจากสิ้นสุดโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะมีมาตรการอื่นเพิ่มเติมในช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคมหรือไม่นั้นย้ำว่าการดำเนินนโยบายดังกล่าวไม่ได้เป็นนโยบายประชานิยมแต่เป็นมาตรการที่มีเป้าหมายทั้งในการกระตุ้นเศรษฐกิจและลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยเฉพาะในช่วงที่ประชาชนเผชิญกับภาวะค่าครองชีพสูงพริษนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
5: ด้านสมาพันธ์ SME ไทยเสนอรัฐบาลปรับเกณฑ์เพื่อให้ร้านค้าขนาดเล็กและร้านค้าย่อยสามารถเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ได้
1: นายนพพงศ์ธีรวรประธานสมาพันธ์ SME ไทยยื่นหนังสือถึงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อเสนอให้รัฐบาลพิจารณาต่ออายุมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยช่วยไทยพลัสเฟส2มุ่งอัดฉีดเงินหมุนเวียนลงสู่เศรษฐกิจฐานรากฟื้นฟูกำลังซื้อและบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ผู้ประกอบการยังแบกรับต้นทุนค่าน้ำค่าไฟค่าแรงและค่าวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นโดยเสนอให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการในฝั่งผู้ประกอบการเพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดย่อยได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมโดยเสนอปรับเพิ่มเกณฑ์รายได้ผู้เข้าร่วมโครงการจากเดิมไม่เกิน1,800,000 บาทต่อปีเป็นไม่เกิน5,000,000 บาทต่อปีพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการขนาดเล็กที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวดเข้าร่วมได้และใช้องค์ประกอบภาษีที่ตรวจสอบได้โดยกำหนดให้ใช้งบการเงินหรือแบบแสดงรายการภาษีปีล่าสุดที่ยื่นต่อกรมสรรพากรเป็นหลักฐานอ้างอิงรายได้จริงเพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรมซึ่งการยึดเกณฑ์เอกสารทางภาษีที่ถูกต้องจะช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามกฎหมายและจูงใจให้รายย่อยเข้าสู่ระบบภาษีอย่างเป็นทางการโดยไม่เสียสิทธิ์ทั้งนี้สมาพันธ์ SME ไทยเชื่อมั่นว่าการปรับเงื่อนไขครั้งนี้จะช่วยให้เม็ดเงินกระจายตัวสู่ร้านค้ารายย่อยได้อย่างแท้จริงและเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวปฏิพลสัทพมมารายงาน
5: ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมีมติขยายกรอบส่งเสริมโซล่าภาคประชาชน 10,000 เมกะวัตต์เพื่อเพิ่มการผลิตและการใช้พลังงานสะอาดในระดับครัวเรือนนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.ครั้งที่3/2569ซึ่งมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานมีมติเห็นชอบขยายกรอบส่งเสริมโซล่าภาคประชาชนจากข้อเสนอเบื้องต้น 5,000 เมกะวัตต์เป็น 10,000 เมกะวัตต์หรือประมาณ1ล้านครัวเรือนเพื่อเพิ่มการผลิตและใช้พลังงานสะอาดในระดับครัวเรือนสำหรับแนวทางรับซื้อไฟฟ้าจะใช้ระบบ Net Billingโดยประชาชนใช้ไฟฟ้าที่ผลิตได้เองก่อนและสามารถขายไฟฟ้าส่วนเกินเข้าสู่ระบบในอัตรา2บาท20สตางค์ต่อหน่วยกำหนดปริมาณเสนอขายไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์พร้อมขยายระยะเวลาสัญญารับซื้อจากเดิม10ปีเป็น20ปีให้สอดคล้องกับอายุการใช้งานของแผงโซล่าเซลล์โดยกรอบรับจ่ายไฟเพิ่มเติมครอบคลุมช่วงปี2569ถึง2571นอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบขยายรูปแบบการติดตั้งจากเดิมที่เน้นโซล่าบนหลังคาให้สามารถติดตั้งบนพื้นดินและบนผิวน้ำได้เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีข้อจำกัดด้านพื้นที่หลังคาสามารถเข้าร่วมโครงการได้มากขึ้นทั้งนี้ประชาชนอาจติดตั้งระบบขนาดมากกว่า5กิโลวัตต์ได้ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องแต่การรับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินจะจำกัดไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์รวมทั้งมอบหมายให้กระทรวงพลังงานกระทรวงมหาดไทยและการไฟฟ้าทั้ง3แห่งจัดทำแผนโครงสร้างพื้นฐานรองรับให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนครอบคลุมการพยากรณ์การผลิตไฟฟ้าการติดตามข้อมูลแบบเรียลไทม์การควบคุมระบบส่งและระบบจำหน่ายและระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับโรงงานไทยสู่สมาร์ทแฟคทอรี่
2: นางพิมพ์ใจลีอิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกล่าวว่าศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และยกระดับภาคอุตสาหกรรมไทยผ่านการประยุกต์ใช้ AI ในภาคการผลิตเป็นความร่วมมือระหว่างสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.มหาวิทยาลัยมหิดลและหน่วยบริการจัดการทุนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมแห่งอนาคตเพื่อวางกลไกพัฒนาระบบนิเวศ AI อย่างครบวงจรตั้งแต่การพัฒนากำลังคนให้คำปรึกษาเชิงลึกบริการการทดสอบเทคโนโลยีเสมือนจริงและสนับสนุนทุนพัฒนา AI Solution ที่ตอบโจทย์การทำงานจริงในโรงงานมุ่งลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยด้วยการผลิตอัจฉริยะโดยสอท.จะผลักดันการนำเทคโนโลยี AI ระบบอัตโนมัติและการวิเคราะห์ข้อมูลมาใช้ในภาคอุตสาหกรรมควบคู่กับแนวคิด Lean and Automation เพื่อขจัดความสูญเสียและปรับกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพก่อนการลงทุนด้านเทคโนโลยีช่วยเพิ่มผลิตภาพลดต้นทุนและยกระดับโรงงานไทยสู่ Smart Factory และ Smart OEM ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ดำเนินการครอบคลุมเทคโนโลยีแห่งอนาคตสร้างพื้นที่สำหรับทดสอบโมเดล AI และฮาร์ดแวร์รวมถึงมีโครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนา AI ที่จำเป็นและในอนาคตมีเป้าหมายต่อยอดการประยุกต์ใช้ AI ไปสู่สาขาอื่นที่มีความสำคัญต่อประเทศอาทิกลุ่มสุขภาพและเมืองอัจฉริยะเพื่อขยายการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี AI ให้ครอบคลุมทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคส่วนสำคัญของเศรษฐกิจนันทิกากิจปาโลรายงาน
5: กองทัพเรือชี้แจงขั้นตอนการคัดเลือกบริษัทจัดหาเรือฟริเกตยืนยันดำเนินการตามกฎหมายโปร่งใสและตรวจสอบได
8: ้พลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือแถลงความคืบหน้าโครงการจัดหาเรือฟริเกตสมรรถนะสูงหลังมีมติเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาคัดเลือกบริษัทฮันฮวาโอเชียนจากประเทศเกาหลีใต้เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำเนินโครงการจัดหาเรือฟริเกตลำใหม่โดยเสนอราคา 16,730 ล้านบาทภายใต้กรอบวงเงินโครงการ 17,000 ล้านบาทว่าการพิจารณาคัดเลือกดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน TOR โดยคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนออย่างเป็นขั้นตอนและสำหรับบริษัทฮันฮวาโอเชียนมีสถานะเป็นนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจต่อเรือและมีขีดความสามารถในการออกแบบและต่อเรือรบตามมาตรฐานนาโต้รวมถึงสามารถบูรณาการระบบอาวุธและระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ากับระบบสากลได้ซึ่งเป็นหนึ่งในหลักเกณฑ์สำคัญที่นำมาประกอบการพิจารณาส่วนผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของโครงการพบว่ามีประเด็นด้านเอกสารประกอบการเสนอราคารวมถึงคุณสมบัติและรายละเอียดข้อเสนอที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว
9: ้การมองเรื่องเป็นของเรือเปรียบเสมือนการยุติรุ่ยยนแต่ละท่านอาจมองต่างมุมบางคนให้ความสำคัญกับเครื่องยนต์ที่แรงจัดบางคนชอบความหรูหราสะดวกสบายบางคนมองเรื่องความปลอดภัยบางคนมองที่ความทนทานอะไรและสูงบริการหลังการขายต่างคนจึงต่างนำเสนอมุมมองของบุคคลที่สนชอบและมีความถนัดแต่สำหรับกองทัพเรือพวกเราอยู่กับเรือมาทั้งชีวิตเรารู้สึกว่าอย่างเผชิญวิกฤตกลางทะเลจุดไหนคือหัวใจสำคัญของความอยู่รอดและชัยชนะกองทัพเรือไม่ได้จัดหาเรือเพื่อให้มีเพียงเรดาร์ที่ดีที่สุดอาวุธที่ดีที่สุดหรือมีเครื่องยนต์ที่ทำความเร็วที่สุดอย่างใดอย่างหนึ่งแต่เรามองถึงภาพรวมทั้งระบบทุกระบบต้องเชื่อมโยงและทำงานด้วยกันอย่างสมบูรณ์ในความพร้อมสูงการซ่อมปรับปรุงระยะยาวมีหลักประกันและประเทศชาติได้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและทางเทคโนโลยีสูงสุด
8: ผู้บัญชาการทหารเรือยังกล่าวอีกว่าคณะกรรมการจะดำเนินการโดยปราศจากการแทรกแซงและกำหนดคุณลักษณะของเรือในระดับสูงเพื่อให้ได้เรือที่มีสมรรถนะเหมาะสมกับภารกิจด้านความมั่นคงทางทะเลและคำนึงถึงความปลอดภัยของกำลังพลพร้อมกันนี้ผู้บัญชาการทหารเรือได้กำชับคณะกรรมการยึดหลัก5ข้อได้แก่ถูกต้องตามกฎหมายโปร่งใสตรวจสอบได้ให้ความเป็นธรรมแก่ผู้เสนอราคาทุกราย คุ้มค่าตลอดอายุการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติโดยเฉพาะการถ่ายทอดเทคโนโลยีและส่งเสริมอุตสาหกรรมภายในประเทศดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
5: กระทรวงคมนาคมเปิดทดลองเดินรถโครงการต้นแบบการขนส่งสินค้าทางรางเชื่อมโยงแหลมฉบังหนองคายเพื่อลดต้นทุนการขนส่งและผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางโลจิสติกภูมิภาค
6: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีเปิดทดลองการเดินรถโครงการต้นแบบการขนส่งสินค้าทางรางภายใต้พระราชบัญญัติการขนส่งทางรางพุทธศักราช2568ณท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีด้วยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเชื่อมโยงการค้าข้ามพรมแดนสู่ประเทศจีนตอนใต้ผ่านสปป.ลาวโดยมีเป้าหมายเพื่อเก็บข้อมูลต้นทุนค่าใช้จ่ายที่แท้จริงนำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับการขนส่งทางถนนทั้งในด้านราคาระยะเวลาและความแน่นอนในการขนส่งปัจจุบันประเทศไทยมีการขนส่งทางรางเพียงประมาณ2%เมื่อเทียบกับการขนส่งประเภทอื่นตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนให้ได้ถึง7%ตามยุทธศาสตร์ชาติ20 ปีอีกทั้งการขนส่งทางรางด้วยหัวรถจักรดีเซลช่วยลดต้นทุนค่าขนส่งได้ประมาณ10%และหากพัฒนาเป็นหัวจักรไฟฟ้าในอนาคตคาดว่าจะช่วยลดต้นทุนลงได้ถึง20-30%นพศรแก้วคำรายงาน
5: สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ขับเคลื่อนกลไกการกำกับและคุมเข้มบริการแพลตฟอร์มภายใต้กฎหมาย DPS ให้โปร่งใสและเป็นธรรม
10: นายชัชนาธิ์นิพพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเอด้ากล่าวว่าเอด้ายังคงเดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นทางดิจิทัลหรือดิจิทัลพลัสให้เป็นรากฐานของเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศไทยโดยหนึ่งในภารกิจสำคัญคือการร่วมกำกับเช่นบริการแพลตฟอร์มให้โปร่งใสเป็นธรรมภายใต้กฎหมาย DPS เอด้าในฐานะ Co-creation Regulator ทำหน้าที่เป็นกลไกกลางในการเชื่อมการกำกับดูแลผ่านการดำเนินงานหลักตั้งแต่การนำแพลตฟอร์มเข้าสู่ระบบและตรวจสอบข้อมูลการประกอบธุรกิจแล้ว 2,133 บริการทำให้ภาครัฐรู้ว่าใครเป็นผู้ให้บริการประชาชนมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจสามารถติดตามตรวจสอบได้วางกำหนดหน้าที่และแนวปฏิบัติตามระดับความเสี่ยงของแพลตฟอร์มผ่านการออกอากาศใหม่ที่พร้อมใช้งานทางด้านค่าธรรมเนียมบริการไลฟ์แชร์ลิงการป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีบนสื่อสังคมออนไลน์และการจำหน่ายสินค้าที่ต้องมีมาตรฐานและยกระดับสูง1212เอด้าจากช่องทางรับเรื่องร้องเรียนให้เป็นเรดาร์ของระบบที่วิเคราะห์ปัญหาและเชื่อมเรื่องไปยังหน่วยงานที่มีอำนาจโดยตรงเพื่อให้เกิดกลไกการร่วมกำกับเช่นออนไลน์มาร์เก็ตเพลสความปลอดภัยของบริการไลฟ์แชร์ลิงการคุ้มครองและเยียวยาจากออนไลน์ฟอร์ดตลอดจนเสนอแนะในการกำหนดค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มและค่า GP พร้อมขยายผลผ่านแคมเปญ DPS PlusEverly Click ปี2ที่มีผู้แทนจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมเวิร์กช็อปมากกว่า338คนเข้าถึงสื่อความรู้เกี่ยวกับ DPS กว่า4,400,000ครั้งสะท้อนความก้าวหน้าของการร่วมกำกับที่ทุกฝ่ายมีส่วนรับผิดชอบพร้อมนำข้อมูลปัญหาไปสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนผ่านกิจกรรมเชิงพื้นที่โดยทีม1212เอด้าลงพื้นที่แล้ว10จังหวัดนันทภาแสนตุ้มรายงาน
5: ตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาทลายโกดังเก็บคอนแทคเลนส์ผิดกฎหมายยึดของกลางมูลค่ากว่า4,700,000บาทพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยว่าตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานำหมายสารเข้าตรวจค้นโกดังในตำบลบางปลาอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาพบคอนแทคเลนส์ที่ไม่มีทะเบียนจำนวน 117,839 ชิ้นวิตามินที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยาจำนวน592ชิ้นและเครื่องสำอางที่ไม่มีเลขจดแจ้งหรือไม่มีฉลากภาษาไทยจำนวน 14,289 ชิ้นรวมของกลางทั้งหมด 132,720 ชิ้นและมีมูลค่าของกว่า 4,736,930 บาททั้งนี้การสืบสวนพบว่าโกดังดังกล่าวทำหน้าที่เก็บแพ็คส่งโดยผู้ดูแลชาวจีนรับสารภาพว่าสินค้านำเข้าจากประเทศจีนและจัดส่งให้ลูกค้าชาวไทยมานานประมาณ3 ปีและมียอดจำหน่ายวันละประมาณ 3,000 ชิ้น ศุลกากรภาคที่3ส่วนที่กำลังสกัดจับขบวนการลักลอบนำเข้าซากสุกรจากจีนซุกซ่อนในตู้ผักสดประมาณ16ตันมูลค่ากว่า 1.5 ล้านบาทนางสาวประอรรัตน์รัตนพรสมปองผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่3เปิดเผยว่าวันนี้ด่านศุลกากรเชียงแสนและด่านศุลกากรแม่สายได้บูรณาการความร่วมมือกับด่านกักกันสัตว์ด่านอาหารและยาและด่านตรวจพืชเข้าตรวจสอบและสกัดจับตู้สินค้าต้องสงสัยจากสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ยื่นเอกสารสำแดงการนำเข้าเป็นผักสด3ชนิดได้แก่บีทรูทผักกาดฮ่องเต้และผักกาดหอมกรีนคอรัลรวม930กล่องน้ำหนัก 18,850 กิโลกรัมแต่จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงผ่านเครื่องเอ็กซเรย์ณด่านศุลกากรแม่สายพบความผิดปกติของภาพสแกนและส่วนต่างน้ำหนักที่ไม่สอดคล้องกับเอกสารเมื่อเจ้าหน้าที่ทำการเปิดตรวจอย่างละเอียดจึงพบเนื้อสุกรลักลอบนำเข้าซุกซ่อนปะปนมากับผักสดโดยไม่มีการสำแดงจำนวนถึง379กล่องน้ำหนักสุทธิ 16,514.1 กิโลกรัมหรือประมาณ 16.5 ตันมูลค่าประเมินกว่า 1.530 ล้านบาทเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการอายัดของกลางทั้งหมดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยปฏิบัติการครั้งนี้สะท้อนถึงมาตรการที่เข้มงวดของกรมศุลกากรในการสกัดกั้นสินค้าเกษตรเถื่อนเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านการแพร่ระบาดของโรคสัตว์คุ้มครองความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของผู้บริโภคตลอดจนปกป้องเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและกลไกราคาของเกษตรกรไทยภายในประเทศอย่างยั่งยืน
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
12: ัฐบาลเอาจริงกับการทุจริตสอบเข้ารับราชการเห็นชอบมาตรการใหม่ที่ชัดเจนกว่าถ้าตรวจพบข้าราชการคนใดเคยทุจริตในการสอบจะถือเป็นความผิดร้ายแรงและมีโทษไล่ออกจากราชการสถานเดียวขณะเดียวกันจะมีการทำแบล็คลิสต์หรือฐานข้อมูลกลางของผู้ที่เคยทุจริตเพื่อให้หน่วยงานรัฐทั่วประเทศตรวจสอบได้ป้องกันไม่ให้คนที่เคยโกงสอบไปเวียนสมัครสอบในหน่วยงานอื่นส่วนในระยะต่อไปภายใน3ปีจะปรับการสอบภาคกให้เป็น e-exam ทั้งหมดและภายใน5ปีจะผลักดันกฎหมายเฉพาะเพื่อเอาผิดผู้ที่เกี่ยวข้องกับการโกงสอบทั้งขบวนการรวมถึงสามารถเรียกคืนเงินเดือนและผลประโยชน์จากผู้ที่โกงสอบได้สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพฤฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
14: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสถานการณ์สงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางยูเครนและซูดานรวมถึงความกังวลเกี่ยวกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วจะเป็นประเด็นหลักในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติประจำปีนี้ที่นครนิวยอร์กของสหรัฐซึ่งจะเริ่มต้นขึ้นในวันอังคารหน้าขณะที่นายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติกล่าวว่าเมื่อมองไปยังสงครามยูเครนและสงครามในตะวันออกกลางจะพบว่าสถานการณ์ค่อยๆเลวร้ายลงในทุกวันและมีความเสี่ยงอย่างมากที่จะเกิดความขัดแย้งครั้งใหญ่ด้านนายนิโคลัสมีเอลผู้เชี่ยวชาญด้านธรรมาภิบาล AI และผู้ร่วมก่อตั้ง AI Safety Connect โครงการจัดประชุมระดับโลกด้านความปลอดภัยของ AI ระบุว่าการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติปีนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของแผนการที่จะกำหนดว่าโลกต้องการอะไรจากคำมั่นสัญญาด้านความปลอดภัยของภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยี AI สำนักข่าวซินหัวรายงานว่ารัฐบาลลาวสั่งการให้ดำเนินมาตรการเร่งด่วนเพื่อควบคุมการระบาดของโรคอาหิวาแอฟริกาในสุกรที่ยังคงแพร่ระบาดในหลายพื้นที่ของประเทศโดยมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสิ่งแวดล้อมประสานงานกับแขวงที่ได้รับผลกระทบจากโรคอาหิวาแอฟริกาในสุกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังและควบคุมโรคซึ่งรวมถึงการห้ามเคลื่อนย้ายสุกรและเนื้อสุกรระหว่างแขวงและเขตโดยเด็ดขาดตลอดจนห้ามการนำเข้าสุกรและเนื้อสุกรจากต่างประเทศขณะเดียวกันทางการลาวยังสั่งการให้ยกระดับการประเมินความเสียหายและการให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรที่ได้รับผลกระทบรวมทั้งขอรับความสนับสนุนจากองค์การสุขภาพสัตว์โลกทางด้านเงินทุนอุปกรณ์ที่จำเป็นน้ำยาฆ่าเชื้อและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับสัตว์ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบตั้งแต่18ถึง20กันยายน2569ฉบับที่8ในช่วงวันที่18ถึง20กันยายน2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งช่วง 18-20 กันยายน 2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณมหาสารคาม101เลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณฉะเชิงเทราชลบุรีระยองนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 นาที
13: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได้
2: เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
1: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
3: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวันบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและอานนท์นันตสุคนอ่าน
4: งานพัฒนา

0: เทศไทยทำรงอยู่ได้ถ้าคนไทยประสานใจกันคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 19:30 น.ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการเพื่อสังคมไทยค่ะ
1: ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทย
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันยาตาวีมินวรณัฐฐากูลนะคะเป็นประจำค่ะที่ในวันนี้เราร่วมพูดคุยกันกับทางด้านของศาสตราจารย์ดร.ชัยยายิ้มวิไลนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒินะคะท่านอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
3: ครับสวัสดีครับคุณยาตาวีมินคุณคลิปครับก็มีหลากหลายเรื่องนะครับโดยเฉพาะยิ่งฮอตสตอรี่อย่างมากทีเดียวในเรื่องของกรณีหัวสวเมื่อวันจันทร์ที่4กันยายนที่ผ่านมานะครับแต่ก่อนอื่นก็ขอรายงานในกรณีของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จเยือนที่สาธารณรัฐเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14-16ธันวาคมนี่นะครับก็ถือว่าเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในเรื่องของการค้าการลงทุนทางด้านสภาวะทางเศรษฐกิจเนี่ยนะครับได้รับการต้อนรับจากนายโตแรมเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์แล้วก็เป็นประธานาธิบดีของประเทศเวียดนามเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเวียดนามซึ่งว่าสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยไม่ได้มีการเสด็จไปเยือนเวียดนามเลยเป็นเวลา30 ปีเนี่ยนะครับก็ว่าครบรอบการเสริมฉลอง50 ปีสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเวียดนามเนี่ยนะครับมาดูในเรื่องของที่เรื่องฮอตมากที่สุดเลยเป็นฮอตออฟเดอะทาวน์ในกรณีของการวินิจฉัยไม่ใช่พิพากษานะครับเพราะว่าคงจะต้องส่งในเรื่องของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยนะครับก็ถือว่าในกรณีนี้เรียกว่าเป็นทั้งหมดเนี่ยถูกฟ้อง229 คนจะถามว่าคนไทยทุกคนสังคมไทยทุกคนนักผู้สื่อข่าวสังคมประชาชนทั้งหลายเนี่ยอันสงวนงงงวยทั้งสิ้นเนี่ยนะครับว่าโอเคในกรณีนี้เนี่ยนะครับแต่ทำไมเนี่ยไม่ส่งให้ศาลฎีกาแผนกอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองก็คือพูดง่ายๆก็หมายความว่าคือพ้นโทษทั้งหมดเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณอนุทินชาญวีรกุลคุณเนวินชิดชอบเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันก็งงกันอย่างมากๆ77 รายเนี่ยนะครับก็ถูกฟ้องร้องเนี่ยแล้วก็มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเรื่องของระบอบสีน้ำเงินก็คือพรรคภูมิใจไทยนี่นะครับทั้งนี้เนี่ยผมคิดว่าท่านอดีตผู้พิพากษาคือท่านประธานรงค์สันวารินเนี่ยประธานกกต.ได้ก็บอกมาแถลงเนี่ยแล้วก็เน้นย้ำเหลือเกินว่าท่านเป็นอดีตผู้พิพากษามาอะไรต่างๆเหล่านั้นนี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย77 คนเนี่ยก็ถือว่าอาจจะถูกข้อกล่าวหาแล้วก็มีคุณรงค์เนี่ยนะครับแล้วก็ท่านเลขาธิการพรรคเนี่ยทีนี้ถามว่ามันไม่มีพรรคการเมืองที่มีอยู่จริงที่เกี่ยวข้องไหมเนี่ยผมก็บอกตามตรงนะครับเท่าที่สอบถามทั้งนักศึกษาลูกศิษย์ลูกหาทั้งครูบาอาจารย์ทั้งผู้ที่เชี่ยวชาญทั้งด้านกฎหมายนี่ก็บอกว่ามันเป็นเรื่องที่มันแปลกประหลาดมากเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าในกรณีนี้เนี่ยมันก็คงจะต้องเรียกว่าอาจจะต้องยืดเยื้อไปอีกยาวนานเพราะว่าเรามีการเคลื่อนไหวกันแล้วอาทิคุณสมชิลิ้มทองคุณก็ดีเพื่อกลุ่มมัธยมเพื่อประชาชนเพื่อประชาธิปไตยคุณหมอณรงค์พรรครวมไทยสร้างชาติก็ดีอาจารย์สมชายแสวงการเนี่ยก็ออกบางช่องวิจารณ์อย่างมากมายจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ยน่าจะเป็นระเบิดเวลาที่เราต้องติดตามกันต่อไปว่ามันจะรุนแรงขนาดไหนแต่ผมค่อนข้างมั่นใจเนี่ยนะครับว่าในกรณีดังกล่าวเนี่ยอาจจะถึงขั้นเรียกว่าอาจจะมีส่งผลกระทบกระเทือนไปสู่พรรคภูมิใจไทยซึ่งก็มียุทธศาสตร์เนี่ยในเรื่องของระบอบสีน้ำเงินเนี่ยคุณในเวรชิดชอบเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันคงจะต้องมีการสืบสวนสอบสวนแต่จริงๆแล้วเนี่ยคาดการได้เลยว่าภายในไม่เกิน 2-3 สัปดาห์หรือเดือนตุลาคมอย่างช้าที่สุดเลยเนี่ยเดือนพฤศจิกายนเนี่ยอาจจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีหรืออาจจะยุบสภาหรืออาจจะถึงขั้นยุบพรรคเนี่ยก็อยู่ที่ศาลฎีกาก็จะวิน

0: ัยอย่างไรพิพากษาอย่างไรอันนั้นเป็นวันพิพากษาซึ่งน่าเชื่อว่าจะพิพากษาในวันที่28มิถุนายนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าผลออกมาเป็นบวกหรือเป็นลบเนี่ยถ้าเป็นบวกประชาชนก็คงจะดีใจเพราะว่าบรรดาสวทั้งหลายเนี่ยสมาชิกผู้ที่สภาเนี่ยก็เรียกว่าได้รับเงินเดือนมาหลากหลายมีทั้งผู้ชุมผู้ช่วยติดตามเนี่ย2-3 ท่านนะครับอาจจะสูงเรียกเงินเดือนทั้งหมดขึ้นมาทั้งหมดเลยโอ้ผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เรียกว่า2 ปีกว่ามาแล้วคนไทยก็จงวนอย่างมากมายว่าเอ๊ะมันจะเกิดอะไรขึ้นว่ามันจะมีการดำเนินการในรูปแบบไหนอย่างไรแต่พี่น้องประชาชนขณะนี้เฝ้าจับตามองครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดมากเรื่องการแต่ที่มีเพียงในเรื่องของทั้งหมดเนี่ย5-6 คนนั้นเองที่เกี่ยวข้องไปรับสินบนในเรื่องของตามมาตรา62ของพระธรรมนูญเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันเป็นระเบิดเวลาที่เราต้องติดตามกันครับคุณยาตาวิมินหรือคุณเกียรติครับในขณะเดียวกันอดีตนายกรัฐมนตรีในโทนี่แบร์เนี่ยอดีตนายกรัฐมนตรีของอังกฤษเนี่ย3 สมัยเนี่ยมาเยือนไทยนะครับก็บอกว่าในกรณีดังกล่าวเนี่ยก็ถือว่ามีการมาสนทนากันพูดคุยแลกเปลี่ยนกันในเรื่องของการที่เรียกว่ามาดูในเรื่องของดึงประสบการณ์ TBI เนี่ยนะครับก็คือ The Right Honorable Sir Tony Blair เนี่ยนะครับก็ถือว่ามาดูในเรื่องของปัญญาประดิษฐ์ก็ดีในเรื่องของต่อจนแนวทางการนำมาประสบการณ์และความเชี่ยวชาญทางด้านของ TBI หรือใน Tony Blair เนี่ยนะครับมาให้ผมเป็นรูปธรรมในขณะเดียวกันก็ถือว่าในกรณีนี้เนี่ยนะครับมาเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจรองรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านสภาวะเศรษฐกิจโลกโดยเรียกว่ามีการมุ่งมั่นไปสู่อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูงเป็นอุตสาหกรรมที่จะสร้างอนาคตเศรษฐกิจดิจิทัลแล้วก็ AI อุตสาหกรรมขั้นสูงและพลังงานสะอาดเนี่ยนะครับก็ถือว่าเอาละครับคงจะต้องดูกันว่าในโทนี่แบร์เนี่ยจะสร้างประโยชน์อย่างไรซึ่งท่านคงไม่กลับมาแล้วมาเป็นนายกรัฐมนตรีให้กับประเทศไทยเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตรงเนี้ยเราก็คงจะต้องดูว่าในกรณีดังกล่าวเนี่ยอาจจะสร้างความสัมพันธ์แต่ทราบมาว่าคนอังกฤษเนี่ยขณะนี้ก็ไม่พอใจในการที่จะกินอยู่ในประเทศอังกฤษเนี่ยก็ย้ายมาอยู่เมืองไทยกันมากทีเดียวเนี่ยครับอยู่ตั้งหลายจังหวัดมี1 ครอบครัวทั้งคุณพ่อคุณแม่คุณลูกเนี่ยมาปลูกบ้านเองซื้อไม้เก่าๆในราคาที่ถูกแล้วก็ประทับใจกับคนไทยที่โอบอ้อมเอื้อเฟื้ออารีให้แบ่งของอาหารกินให้สอนตกปลาอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าตรงเนี้ยนะครับก็คงจะทำให้เรียกว่าการมาพำนักอาศัยอยู่ในเมืองไทยเนี่ยคงจะเป็นเรื่องที่ดีเช่นเดียวกันครับคุณกิฟต์ครับแล้วก็ในเรื่องของสภาวะในเรื่องของสงครามสีเทาโอ้ไม่น่าเชื่อเนี่ยนะครับมีทั้งเกณฑ์สีเทามีทั้งนักการเมืองหรือคอร์รัปชันสแกมเมอร์แม้กระทั่งข้าราชการที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจสีเทาแม้กระทั่งพระสงฆ์องค์เจ้าก็ยังสีเทาเลยก็คุณติดตามกันต้องขอไม่กล่าวเอ่ยถึงเรื่องของที่เกิดขึ้นที่วัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่อัปยศอดสูงอย่างมากมายทีเดียวดังนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันคงจะต้องดูนะว่าตรงนี้จะมีการจัดการกันอย่างไรเนี่ยนะครับในขณะเดียวกันเช็คอาการสภาวะเศรษฐกิจโลกและก็ไทยนี่จะเข้าร่วมกลุ่มประชุมของ IMF กับ World Bank เนี่ยครับระหว่างในช่วงวันที่12-18 ตุลาคมก็จะมีการประชุมกันนะครับในเรื่องของเงินทุนสำรองระหว่างประเทศและธนาคารโลกนะครับที่กรุงเทพมหานครของเราเองก็ถือว่าเป็นงานใหญ่ไม่ได้ประชุมมาหลาย10 ปีแล้วเนี่ยครับก็จะทำให้มีการกระตุ้นทางเรื่องสภาวะเศรษฐกิจของเราเนี่ยให้ดีมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันเลยนะครับก็ถามว่าคงจะต้องติดตามต่อไปว่าอะไรเป็นอย่างไรเนี่ยนะครับคุณจาตาวินครับ
1: ค่ะในส่วนของน้ำท่วมค่ะอาจารย์คะที่น่านตอนนี้ก็เรียกได้ว่าค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวแต่ว่าดูเหมือนว่ารัฐบาลยังไม่ได้มีการลงพื้นที่เข้าไปดูแลในพื้นที่เลยค่ะก็จะเป็นทางด้านของตัวจังหวัดน่านเอง
0: คืออย่างนี้ครับในเรื่องของในคดีหัวสวใช่ไหมครับ
1: ค่ะในคดีหัวสวค่ะอาจารย์คะความชัดเจนมันจะออกมาในรูปแบบใดคะอาจารย
0: ์คือคดีหัวสวเนี่ยที่ร่วมเรื่องนี้มันต้องยืดเยื้อไปยาวนานแล้วก็มันก็เป็นระเบิดเวลาที่เรียกว่าคนไทยก็เฝ้าจับตามองเนี่ยนะครับต้อง จนผู้สื่อข่าวก็ดีในเรื่องของฝ่ายค้านฝ่ายแค้นฝ่ายคอยเนี่ยก็คอยเฝ้าจับตาดูดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าโอเคเรื่องดังกล่าวเนี่ยคงจะต้องมันไม่จบลงง่ายๆหรอกเนี่ยนะครับมันเป็นมิติสงครามในเรื่องของการต่อรองกันแต่จริงๆแล้วผมสามารถเรียกว่าฟันธงได้เลยว่ามันมีการทุจริตคอร์รัปชันกันอย่างแน่นอนมันมีการติดต่อกันในเรื่องของโพยจัดโพเป็นอ้างยี่เป็นซ่องโจรหรือไม
1: ่
0: ที่ทั้งหมดมันเป็นกระบวนการจัดตั้งทั้งสิ้นในเรื่องการหัวสวเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าตรงเนี้ยถามว่ามันจะมีการประท้วงกันบ้างว่าขนาดไหนอย่างไรก็อยู่ที่การพิจารณาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าตรงเนี้ยเราจะต้องดูกันว่ามีการวินิจฉัยตัดสินใจกันอย่างไรเพราะฉะนั้นตรงนี้มันคงจะต้องเรียกว่าคอยดูกันเรื่องว่าที่มีการวินิจฉัยสภาวะการตกลงกันมากน้อยขนาดไหนอย่างไรเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตรงเนี้ยมันคงต้องดูว่ามันจะมีการเอาจริงเอาจังกันมากน้อยขนาดไหนอย่างไรก็คงต้องดูกันครับคุณจตุรพลครับ
1: ค่ะรูปแบบของการเลือกสวในครั้งล่าสุดที่มีอะค่ะรูปแบบที่มีการเลือกกันเองนะคะเลือกกันเองแบบนี้คือโดยส่วนตัวของดิฉันนะคะอาจารย์มองว่ามันดูทำให้ประชาชนไม่มีส่วนเข้าไปในการที่จะได้สวอย่างที่เราต้องการเลยอันนี้ส่วนตัวอาจารย์คิดว่าเป็นแบบนี้ไหมคะอาจารย
0: ์มันไม่จบง่ายๆหรอกครับเรื่องนี้ผมคิดว่ามันคงจะต้องต่อไปยาวนานแล้วรออีกเพียงไม่กี่สัปดาห์เนี่ยนะครับคงจะต้องมีการวินิจฉัยกันพิพากษากันเนี่ยแล้วนะครับแต่ผมก็ค่อนข้างมั่นใจว่าศาลฎีกาเนี่ยอาจจะพลิกในเรื่องของหัวสวเนี่ยอาจจะถึงขั้นยุบพรรคภูมิใจไทยก็เป็นได้เนี่ยนะครับแต่ที่แน่นอนเดี๋ยวคิดว่าท่านนายกอนุทินชาญวีรกุลเนี่ยคงจะปรึกษาคุณในวินที่ชอบซึ่งเป็นครูใหญ่ในคุณยี่ห้อย120เนี่ยก็คงวินิจฉัยเนี่ยนะครับว่าอาจจะต้องเรียกว่ามีการปรับกระบวนการในการปรับคณะรัฐมนตรีเสียก่
1: อ
0: นส่วนปรับในเรื่องปรับครม.ก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่ในส่วนเนี้ยอาจจะมีถึงท่านยุบพรรคภูมิใจไทยก็ได้ก็คงต้องดูกันเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามีครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยภายในปลายเดือนนี้ว่ามันจะเป็นศึกสงครามที่มันจะมีการเปลี่ยนโฉมประเทศไทยมากน้อยขนาดไหนอย่างไรครับคุณเดี๋ยวเรครับ
1: ค่ะก็เป็นเรื่องของการเมืองข้ามฝั่งอาจารย์ค่ะเห็นอาจารย์พูดถึงเรื่องของการประชุม IMF World Bank ที่เราจะเป็นเจ้าภาพอะค่ะอาจารย์คะเรานอกจากจะเป็นเจ้าภาพที่ได้ประโยชน์ตรงนี้แล้วยังมีส่วนอื่นที่เราจะได้แฝงเข้ามาด้วยไหมคะในการที่เราจะได้รับประโยชน์
0: ใช่ครับการประชุม World Bank เนี่ยในเรื่องของทั้งธนาคารกองทุนการเงินระหว่างประเทศกับ World Bank เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่มากเลยนะครับก
1: ็
0: อาจจะมีทั้งผู้สื่อข่าวจากหลากหลายสำนักทั้ง CNN ทั้ง BBC ทั้ง API อะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็เรียกว่าอาจจะมาเพิ่มศักยภาพในเรื่องสถานะทางด้านการเงินสภาวะทางเศรษฐกิจไทยเนี่ยนะครับให้ดียิ่งขึ้นแต่ปีนี้ก็ต้องเรียนตามตรงว่าสภาวะเศรษฐกิจไทยเนี่ยอยู่ในสภาวะที่ถดถอยมากทั้งอัตราเงินเฟ้อทั้งหนี้ครัวเรือนทั้งหนี้สาธารณะเนี่ยก็ทะลุถึง80%ไปแล้วทะลุเพดานทั้งหมดไปแล้วเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการประชุมของธนาคารโลกกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF เนี่ยก็คงจะช่วยในเรื่องของให้มีการกระตุ้นกันแต่อย่างน้อยที่สุดเลยเนี่ยก็คงจะไม่เป็นเครื่องยนต์กลไกที่สามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้แต่ที่แน่นอนก็คือว่าสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนี่นะครับไปทั่วโลกว่ามีศักยภาพมีความสามารถในการรองรับบรรดาเจ้าหน้าที่ระดับสูงก็ดีผู้สื่อข่าวอย่างมากมายเนี่ยนะครับคนไทยก็เตรียมความพร้อมที่จะเรียกว่าเก็บสตุ้งสตังค์นะครับจากการขายของสินค้าจากเรื่องของอาหารไทยต่างๆสินค้าสวีเดียเนี่ยนะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยก็พยายามที่จะกระตุ้นเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยผมคิดว่าเม็ดเงินก็คงจะสะพัดน่าจะหลักอาจจะหลายพันล้านบาทอาจจะแตะถึงหมื่นล้านบาทก็เป็นได้เนี่ยครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีว่าเราจะต้องเรียกว่ามีความพึงพอใจในเรื่องในกรณีดังกล่าวครับคุณจักรวินครับ
1: ค่ะในช่วงนี้วันนี้ที่เราคุยกันค่ะอาจารย์ทั้งเรื่องของน้ำมันก็ขึ้นนะคะแล้วก็ทองลงนะคะแล้วก็หุ้นต่างประเทศดูก็เหมือนจะตกลงนิดหน่อยแล้วก็ทางเฟดเนี่ยก็ขึ้นในส่วนปรับดอกเบี้ยนะคะเฟดก็ปรับดอกเบี้ยด้วยตอนนี้ ต้องถามอาจารย์ค่ะว่าประชาชนที่มีการลงทุนอยู่เนี่ยเขาควรจะต้องระมัดระวังตัวในช่วงนี้อย่างไรบ้างคะเพราะดูเหมือนทุกอย่างไม่ค่อยจะเป็นใจสำหรับนักลงทุนเลยค่ะ
0: โอ้ยคนไทยจริงๆแล้วเนี่ยครับผมว่าราคาน้ำมันจะสูงขนาดไหนเนี่ยวันนี้รถราก็ติดกันเหลือเกินเนี่ยครับไม่ว่าจะออกเวลาเช้าสายบ่ายเย็นเดี๋ยวรถราก็ติดกันมากไปราคาทองคำก็แตะไปอยู่ที่ 60,000 กว่าบาทเนี่ยนะครับต่อออนแล้วนี่นะครับแต
1: ่
0: คนไทยก็ผมคิดว่าคนไทยไม่ค่อยที่จะซื้อทองคำกันเด็กครับพยายามเก็บเงินสดสภาวะเศรษฐกิจขณะนี้เนี่ยย่ำแย่มากเลยนะครับบรรดาร้านค้าทั้งโบเบ้ทั้งจตุจักรทั้งมาบุญครเนี่ยก็ปิดกันอย่างเรียกว่าระนาวเลยเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งประตูน้ำก็ดีมาบุญครก็ดีสำเพ็งโบเบ้ยศเสเนี่ยบ่นกันอ่วมเลยว่ามันจะเจ๊งกันแล้วเนี่ยบางร้านที่บอกว่าไม่ได้ขายสินค้าเลยเนี่ยครับวันหนึ่งได้รับคนประมาณสัก 2-300 บาทหรือ 1,000 กว่าบาทเนี่ยก็ดีใจหายกันแล้วเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นคิดว่าตรงเนี้ยเราจะต้องเรียกว่ามีการเร่งดำเนินการกันอย่างไรแล้วพี่น้องประชาชนก็ประท้วงในส่วนของรัฐบาลคุณอนุทินเนี่ยบอกว่าไปสักทีเถอะอยากจะเปลี่ยนใหม่นะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่านายกคนต่อไปเนี่ยก็คงจะต้องเรียกว่ามาแบกภาระที่เรียกว่าจะพื้นฟูเรื่องปัญหาปากท้องปัญหาในสภาวะเศรษฐกิจเนี่ยของประเทศไทยแต่คงจะต้องใช้ระยะเวลายาวนานพอสมควรเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องการคนที่ใส่ชื่อมือสะอาดเนี่ยที่มีความโปร่งใสและสามารถสอบได้ว่าจะต้องทำดำเนินการกันอย่างไรเรื่องการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจแต่ปัญหาสำคัญสุดขณะนี้ก็คือหนึ่งปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันปัญหาปากท้องพี่น้องประชาชนและการเร่งการฟื้นฟูทางเศรษฐกิจและโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องกลุ่มสุดท้ายเนี่ยบางทีเรื่องชาวยิวที่อยู่ที่ทั้งสมุยที่อำเภอปายแม่ของซ้อนที่เกาะภูเก็ตเนี่ยมาปักหลักนะครับแล้วก็อยากจะอยู่เมืองไทยเนี่ยดังนั้นเนี่ยก็อยู่ที่กระทรวงมหาดไทยเนี่ยจะควบคุมดูแลกันอย่างไรแล้วก็จะดูแลในเรื่องของความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเพราะมาแย่งอาชีพคนไทยทำงานเนี่ยนะครับเพราะว่าตรงนี้มันก็คงจะต้องดูว่าเราจะต้องให้กระทรวงมหาดไทยก็ดีสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและฝ่ายทหารเนี่ยคอยดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยชาวยิวเนี่ยก็มาปักหลักอยู่เมืองไทยเนี่ยนานมากแล้วพอญี่ปุ่นมาอยู่ที่ศรีราชาเนี่ยก็เยอะมากพอสมควรแล้วเนี่ยดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราจะต้องดูกันว่าจะมีการบริหารจัดการกันอย่างดียอดขนาดไหนไม่ใช่ไปรับทรัพย์เขาแล้วก็ดูแลเขาไปอย่างดีเนี่ยนะครับผมคิดว่าในเรื่องการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยในวงการสีกากีวงการอะไรต่อทั้งหลายเนี่ยการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมันเป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดมากเลยครับคุณยาราวิมินครับ
1: จริงๆค่ะเพราะว่าดูเหมือนว่าตอนนี้ล่าสุดก็มีไปเช่าคฤหาสน์นะคะแล้วก็ทำสแกมเมอร์เนี่ยแหละค่ะก็คือแบ่งเป็นห้องๆเลยนะคะก็แต่เขาบอกว่าเป็นการหลอกลวงชาวญี่ปุ่นมานะคะมาทำในแบ่งเป็นห้องนี้เป็นตำรวจแต่งตัวเป็นธนาคารใช่ไหมคะก็มีกันคือถึงขั้นว่าเช่าคฤหาสน์เลยค่ะอาจารย์คะเดี๋ยวนี้ไม่ได้เป็นห้องแถวธรรมดาแล้วนะคะ
0: โอ้กลุ่มสแกมเมอร์เนี่ยนะฮะวันนี้ยังอาละวาดกันอยู่เลยก็มีคนไทยเนี่ยเข้าไปร่วมในส่วนกระบวนการตรงนี้ด้วยดังนั้นเนี่ยผมบอกตรงๆเลยนะครับกลุ่มสแกมเมอร์วันนี้ก็ยังอาละวาดอยู่แล้วก็มาจากชาวกัมพูชาก็ดีคนไทยก็ดีมีการเรียกว่าร่วมมือกันแล้วก็คนจีนทั้งหมดเนี่ยนะครับมาปักหลักอยู่ในเมืองไทยทั้งห้วยขวางทั้งดินแดงเนี่ยนะครับก็เรียกว่ามาปักหลักกันทำมาหากินกันทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเปิดร้านอาหารเปิดกลุ่มสแกมเมอร์แต่วันนี้ก็ยังบรรเทาลดน้อยลงไปเยอะมากทีเดียวเนี่ยนะครับก็คงต้องดูว่าตรงเนี้ยเราจะดำเนินการมีการเร่งรีบขนาดไหนในการป้องปรามก็ปราบปรามให้หมดสิ้นซากเนี่ยมันจะยากลำบากมากป้องปรามไว้ซะก่อนและคนไทยสำคัญที่สุดเลยคือคนไทยเนี่ยต้องระมัดระวังในการที่จะรับโทรศัพท์เนี่ยนะครับทั้งคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายผู้สูงวัยทั้งหลายเนี่ยถูกหลอกเงินไปอย่างมหาศาลทีเดียวเนี่ยครับแล้วก็ฝ่ายอีกครั้งหนึ่งหนึ่งเรื่องเนี่ยวงการพระสงฆ์องค์เจ้าเนี่ยได้โปรดนะครับพระสงฆ์องค์เจ้าเนี่ยพระดีๆก็มีเยอะมากแต่ในขณะเดียวกันพระที่เรียกว่ามีการประพฤติไม่ชอบในเรื่องของศีกงศีกาอะไรต่อทั้งหลายนี่ในเรื่องการตั ้งมูลนิธิเองแล้วก็มีเครือข่ายในอย่างวัดพุทธสวรรค์เนี่ยอมเงินไป92 กว่าล้านบาทเนี่ยดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าตรงเนี้ยเราจะต้องดำเนินการกันอย่างจริงจังทันทีดึงแต่ถามว่าดำเนินการจริงจังได้เนี่ยมันก็เป็นไฟไหม้ฟางเนี่ยครับใหม่ๆพอเป็นข่าวเป็นกระแสข่าวใหม่ๆนี่ก็ลุกฮือกันอย่างทั่วหน้าพอไปสักระยะหนึ่งในคนไทยก็ติดนิสัยพูดกันว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้ดังนั้นเนี่ยได้โปรดอย่าลืมว่าประสบการณ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยได้สอนสังคมไทยได้เรียนรู้มากว่าขนาดไหนอย่างไรครับคุณจะตามมินครับ
1: จริงค่ะอาจารย์ค่ะเพราะว่าหลายคนก็อาจจะเห็นว่าวัดบางวัดนี่โอ้โหดูมีการบริจาคเยอะเหลือเกินนะคะแล้วก็จริงๆไม่เข็ดหลาบนะคนไทยจริงๆแล้วจริงๆมีมาตั้งแต่สมัยดิฉันยังเด็กๆนะคะเรื่องแบบนี้แต่ว่าเดี๋ยวนี้อย่างที่อาจารย์บอกเหมือนไฟไหม้ฟางอะค่ะเพราะว่าถ้าเป็นสมัยก่อนนะคะเราโอ้โหข่าวจะเล่นอยู่นานมากๆเลยนะคะแล้วก็จะจำไม่ลืมเลยนะคะแต่ตอนนี้คือเหมือนจบไปแล้วเรามีเรื่องใหม่มาก็มาแทรกแล้วก็ทำให้เราลืมเรื่องนั้นไปนะคะก็เลยต้องฝากคุณผู้ฟังด้วยนะคะว่าก็ต้องเป็นหูเป็นตาแล้วก็ถ้าอะไรดูแล้วอาจจะไม่เหมาะสมเนี่ยก็ควรจะช่วยกันกวดขันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสแกมเมอร์เอ่ยหรือว่าในเรื่องของพุทธศาสนานะคะเราก็อยากจะให้มีสิ่งดีๆส่งต่อให้ลูกหลานของเราใช่ไหมคะอาจารย์คะ
0: ใช่ครับเมื่อตรงนี้เราต้องดูแลกันถ้าอย่างจริงจังเนี่ยครับก็ขึ้นอยู่กับกระทรวงมหาดไทยแต่ว่างานตำรวจแห่งชาติกับมหาเถรสมาคมเนี่ยครับพวกเราจริงจังมากเราขนาดไหนอย่างไรคนไทยวันนี้ก็ตื่นรู้กันแล้วเนี่ยนะครับคงจะต้องเฝ้าติดตามกันแล้วต้องเอาจริงเอาจังกันแล้วก็มีกลุ่มทั้งแอนตี้คอร์รัปชันเนี่ยที่ต้องติดตามกันว่ามีการทุจริตมากน้อยขนาดไหนแต่จริงแล้วเนี่ยผมเรียนตามตรงเนี่ยนะครับโครงสร้างระบบราชการไทยก็ดีโครงสร้างระบบการเมืองไทยก็ดีเนี่ยมันสลับซับซ้อนใหม่มากทีเดียวนักการเมืองเข้ามาทีไรก็กอบโกยทุกคนไปเลยไม่ว่าจะยุคใดสมัยใดเนี่ยไม่สามารถที่จะเอาผิดเอาจริงเอาจังได้เนี่ยนะครับดังนั้นเด็ดน่าจะมีการขุดคุยถึงเรื่องทรัพย์สมบัติในเรื่องของเงินทองต่างๆเนี่ยว่าจะมีเงินทองมากมายขนาดไหนก็อยู่ที่เรียกว่าตัวบุคคลนะครับในเรื่องที่จะดูแลในเรื่องของคณะกรรมการการเลือกตั้งต่อดีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยและที่สำคัญที่สุดคือสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนเนี่ยจะต้องเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดแล้วก็มีการประท้วงกันอย่างจริงจังแต่ประท้วงอย่างสงบนะครับอย่าสร้างความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นกับประเทศไทยเนี่ยให้มันบอบช้ำไปมากกว่านี้เพราะวันนี้มีปัญหาเรื่องปากท้องปัญหาสภาวะเศรษฐกิจเนี่ยคนไทยได้อดอยากกันคือไม่ถึงขั้นอดอยากเนี่ยนะครับแต่ว่าค้าขายสินค้าเนี่ยไม่ได้เลยดังนั้นเนี่ยผมต้องเรียนตามตรงว่าอยู่ที่พี่น้องประชาชนกับภาคสื่อมวลชนเนี่ยต้องเอาจริงเอาจังติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่ตลอดเวลาครับคุณยาตาวิมินครับ
1: ค่ะวันนี้อาจารย์ก็นำเรื่องราวครบถ้วนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของในการเมืองหรือว่าในเรื่องของต่างประเทศเราก็นำมาฝากกันนะคะต้องขอขอบคุณค่ะศาสตราจารย์ดร.ชัยยายิ้มวิไลนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒินะคะที่ร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ขอบพระคุณค่ะอาจารย์คะ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดนะคะของเรื่องราวที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในรายการเพื่อสังคมไทยในวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะดิฉันยาตาวีมินวรณัฐากูลลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
2: เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย
3: ฉันมีสิทธิ์คุณมีสิทธิ์เราต่างก็มีสิทธิ์และต้องเคารพสิทธิ์ของกันและกันเพราะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองหากถูกละเมิดหรือพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่านิ่งดูดายร้องเรียนได้ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสายด่วน1377เพราะสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทำไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระบรมมหาราชวังกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเร่งผลักดันการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีแสงซิงโครตอนเพื่อยกระดับไทยสู่ประเทศรายได้สูงนักกีฬาไทยคว้าชัยในเอเชียนเกมครั้งที่20ฮอกกี้ชนะสิงคโปร์2-0ขณะที่เทควอนหญิงคู่ชนะ3แมตช์รวดผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:18 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางบรรเลงเพลงมหาชัยจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงกราบแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทพพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์มังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมทรงศีลพระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องเศรษฐชีวิตกถาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติและทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยา
ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเวลา 9:51 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ประจำปีการศึกษา2568ณหออาคารเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราโชวาทความว่าได้เคยกล่าวไว้ในที่ประชุมเช่นนี้หลายครั้งว่าบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแล้วถือได้ว่าเป็นผู้รู้ผู้มีความสามารถเพียงพอที่จะออกไปประกอบอาชีพการงานเพื่อสร้างความสำเร็จแก่ตนเองและส่วนรวมในการทำงานสร้างสรรค์ความสำเร็จและความเจริญนั้นนอกจากจะต้องมุ่งกระทำแต่เฉพาะการงานที่สุจริตและเป็นประโยชน์ไม่ก่อให้เกิดโทษเสียหายทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นแล้วบัณฑิตควรตระหนักด้วยว่าคนเราแม้จะมีความรู้ความสามารถสูงแต่ก็ไม่อาจสร้างความสำเร็จทุกสิ่งได้โดยลำพังหากต้องได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากผู้อื่นฝ่ายอื่นอย่างพร้อมเพรียงด้วยบัณฑิตจึงต้องมีความเฉลียวฉลาดในการประสานสามัคคีประสานประโยชน์กับทุกคนทุกฝ่ายที่ทำงานร่วมกันในโอกาสที่บัณฑิตกำลังจะออกไปประกอบอาชีพการงานจึงขอให้นำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาและยึดถือปฏิบัติเพื่อให้งานที่ทำดำเนินลุล่วงและสำเร็จผลเป็นประโยชน์ที่แท้คือเป็นความเจริญมั่นคงทั้งแก่ตัวบัณฑิตเองและแก่ประเทศชาติของเราในวันเดียวกันนี้เวลา 10:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่อันหนึ่งเมื่อวันพฤหัสบดีที่17กันยายน2569เวลา 8:07 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากเรือนรับรองที่ประทับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสไปพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดผลิตผลทางการเกษตรและพระราชทานถ้วยรางวัลแก่เจ้าของนกเขาที่ชนะการแข่งขันกับทอดพระเนตรนิทรรศการในงานวันลองกองงานศิลปาชีพและงานกระจูดในงานของดีเมืองนาราครั้งที่49ประจำปี2569ณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสเวลา 13:40 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านปานันอำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสในโอกาสนี้ทรงเปิดโรงอาหารพระราชทานจากนั้นพระราชทานพระราชโอรสให้นายอาหมัดสัดดามะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปานันกราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียนซึ่งปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจำนวน411คนเสร็จแล้วทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆได้แก่การประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันอาหารเสริมนมและการบริหารจัดการโรงอาหารกิจกรรมฝึกอาชีพนักเรียนมีการจัดตั้งชุมนุมเบเกอรี่เป็นวิชาเลือกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6สอนทำเบเกอรี่และขนมพื้นถิ่นของทางภาคใต้อาทิเค้กกล้วยหอมและขนมโคจำหน่ายผ่านสหกรณ์โรงเรียนกิจกรรมสวนสมุนไพรสอนการทำน้ำมันนวดสมุนไพรและปาล์มสมุนไพรกิจกรรมห้องสมุดจัดตั้งชุมนุมรักการอ่านพร้อมกับมียุวบรรณารักษ์น้อยคอยให้บริการในห้องสมุดกิจกรรมห้องพยาบาลมีห้องพยาบาลและมีการบันทึกอาการเจ็บป่วยอย่างเป็นระบบ
การคัดกรองสายตาและทันตกรรมพร้อมทั้งส่งเสริมกิจกรรมอย.น้อยซึ่งโรงเรียนประสานความร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสให้ความรู้เรื่องต่างๆกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนดำเนินกิจกรรมร้านค้าจำหน่ายสินค้าและขนมต่างๆกิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวันส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงมีแปลงปลูกผักอาทิผักบุ้งกระเจี๊ยบเขียวถั่วฝักยาวสิรินธรนานปศุสัตว์เลี้ยงไก่พันไข่และเป็ดอี้เหลียงด้านประมงเลี้ยงปลาดุกและปลาทับทิมในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยแพทย์พระราชทานออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและทันตกรรมแก่ราษฎรและนักเรียนในวันเดียวกันนี้เวลา 15:32 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโรงเรียนดาราวิทยาอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสในโอกาสนี้พระราชทานพระราชโอกาสให้นางสาวซารีนาแวลาแลผู้อำนวยการโรงเรียนดาราวิทยากราบบังคมทูลรายงานการดำเนินงานของโรงเรียนซึ่งอยู่ภายใต้สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเปิดสอนเมื่อปี2522ตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โดยดำเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริตั้งแต่ปี2563นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาได้ศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นทุกคนจากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆได้แก่กิจกรรมส่งเสริมอาชีพนำผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นมาแปรรูปเช่นการทำกล้วยตากธัญพืชการทำน้ำกระเจี๊ยบน้ำอัญชันมะนาวและน้ำพริกเห็ดนางฟ้ากิจกรรมการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และฝึกทักษะด้านการเกษตรมีการเลี้ยงไก่ไข่เลี้ยงปลาและปลูกพืชผักและไม้ผลเช่นกล้วยมะเขือม่วงกระเจี๊ยบและถั่วฝักยาวกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนดำเนินกิจกรรมด้านร้านค้าการออมทรัพย์การทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ซึ่งเริ่มเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตั้งแต่ขั้นพื้นฐานการค้นคว้าหาข้อมูลไปจนถึงการสร้างและการส่งต่อข้อมูลการฝึกหัดเย็บเสื้อผ้าที่ได้รับจากเย็บผ้าและอุปกรณ์ตัดเย็บพระราชทานเพื่อใช้ในการฝึกสอนเน้นให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงสามารถสร้างสรรค์ผลงานและนำไปต่อยอดในการสร้างรายได้กิจกรรมห้องสมุดส่งเสริมให้รู้จักค้นคว้าด้วยตนเองสร้างเสริมนิสัยรักการอ่านโดยได้รับหนังสือพระราชทานในหมวดต่างๆจำนวน137เล่มเสร็จแล้วทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ไปตรวจรักษาราษฎรและนักเรียนสมควรแก่เวลาเสด็จพระราชดำเนินกลับเรือนรับรองที่ประทับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสจบข่าวในพระราชสำนัก

0: ญาณพัฒนาคือหน้าที่และชีวิตของเราหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะเวลา 20:14 นาทีแต่จากนี้ไปจะติดตามรับฟังรายการวิถีมุสลิมค่ะ
2: รหีม تسجيلات ابن الخطاب الإسلامية بالدمام تواصل معك أخي الكريم المصحف الشريف للأخ سعد الغامدي الشريط الرابع ويحتوي على سورتي المائدة والأنعام
3: บทอันมาอิดะห์เป็นบทมะดะนียะห์มี120องค์การเป็นบทที่ยาวพอสมควรเช่นเดียวกับบทมะดะนียะห์โดยทั่วไปอบูไมซะรอห์กล่าวว่าบทอันมาอิดะห์เป็นบทสุดท้ายของคัมภีร์อัลกุรอานที่ถูกประทานลงมาองค์การที่มีอยู่ในบทนี้ไม่มีการยกเลิกแต่ประการใดบทนี้ได้ถูกประทานลงมาหลังจากที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกลับจากอัลฮุดัยบียะห์สาระที่มีอยู่ในบทนี้โดยทั่วไปประกอบด้วยข้อชี้ขาดเกี่ยวกับข้อตกลงและสัญญาต่างๆการเชื่อสัตว์การล่าสัตว์และการครองอิหรอมเพื่อประกอบพิธีฮัจญ์การแต่งงานกับหญิงชาวคัมภีร์การตกศาสนาความสะอาดบทลงโทษการลักขโมยบทลงโทษผู้ก่อการร้ายและก่อความวุ่นวายในสังคมข้อที่ขาดเรื่องสุราและการพนันการชดเชยในเรื่องการสาบานการฆ่าสัตว์ในขณะครองอิหรอมพินัยกรรมก่อนตายและข้อชี้ขาดเกี่ยวกับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามบัญญัติของอัลลอฮ์เรื่องราวที่เป็นบทเรียนข้อควรคิดและอุทาหรณ์เช่นเรื่องราวของวงวานอิสราเอลกับนบีมูซาที่แสดงให้เห็นถึงความดื้อดึงฝ่าฝืนจึงถูกให้ท่องวนเวียนอยู่ในทุ่งกว้างถึง40ปีเรื่องราวของลูกนบีอาดัม2คนคือกอบินและฮาบินเกิดความอิจฉาริษยากันเป็นเหตุให้กอบินฆ่าฮาบินซึ่งถือว่าเป็นการฆ่ากันครั้งแรกของประวัติศาสตร์โลกเรื่องสำหรับอาหารคืออัลมาอิดะห์ซึ่งถือเป็นปาฏิหาริย์ของนบีอีซาบุตรของมารยัมที่ปรากฏต่อหน้าผู้ติดตามและสนับสนุนท่านเรื่องราวของยะฮูดีและนัสรอนีที่มีความเชื่อผิดๆบิดพริ้วสัญญาบิดเบือนคัมภีร์เตารอตและอินจีลปฏิเสธสารที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้นำมาบทนี้ได้จบลงโดยกล่าวถึงสถานการณ์อันน่าสะพรึงกลัวคือวันชุมนุมมนุษย์ซึ่งในวันนั้นท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามจะย้ำให้ชาวคัมภีร์ได้ทราบอย่างชัดเจนว่าเขาไม่ได้เป็นอย่างที่พวกนั้นคิดพวกนั้นเชื่อถือสาเหตุที่บทนี้มีชื่อว่าอันมาอิดะห์นั่นก็คือเมื่อผู้ติดตามและผู้ใกล้ชิดขอต่อนบีอีซาอะลัยฮิสสลามให้มีสำหรับอาหารประทานลงมาจากฟากฟ้าอัลลอฮ์ก็ได้ประทานมาให้นั้นก็ถือว่าเป็นปาฏิหาริย์อย่างหนึ่งที่บ่งบอกถึงสถานภาพของท่านว่าเป็นศาสนทูตจากอัลลอฮ์มาสู่มวลมนุษยชาติในสมัยนั้น
4: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
3: ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ

0: عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد
1: โอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงรักษาสัญญาให้ครบถ้วนเถิดสัตว์ประเภทปศุสัตว์นั้นได้อนุมัติแก่พวกเจ้าแล้วนอกจากที่จะถูกอ่านให้พวกเจ้าฟังโดยที่พวกเจ้ามิใช่ผู้ที่ให้สัตว์ที่ถูกกล่าวนั้นเป็นที่อนุมัติขณะที่พวกเจ้าอยู่ในเอียรอมแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงตัดสินชี้ขาดตามที่พระองค์ทรงประสงค์

0: โอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายจงอย่าให้เป็นที่อนุมัติซึ่งบรรดาเครื่องหมายแห่งศาสนาของอัลลอฮ์และเดือนที่ต้องห้ามและสัตว์พลีและสัตว์ที่ถูกสวมเครื่องหมายไว้ที่คอเพื่อเป็นสัตว์พลีและบรรดาผู้ที่มุ่งสู่บ้านอันที่เป็นต้องห้ามโดยแสวงหาความโปรดปรานและความพอพระทัยจากพระผู้อิบานของพวกเขาแต่เมื่อพวกเจ้าเปลื้องเอี้ยรอมแล้วก็จงล่าสัตว์ได้และจงอย่าให้การเกลียดชังพวกหนึ่งพวกใดที่ขัดขวางพวกเจ้าไม่ให้เข้าสู่มัสยิดฮะรอมทำให้พวกเจ้ากระทำการละเมิดและพวกเจ้าจงร่วมมือกันในสิ่งที่เป็นความดีและความยำเกรงต่ออัลเลาะห์และจงอย่าร่วมมือกันในสิ่งที่เป็นบาปและเป็นศัตรูกันและพึงกลัวเกรงอัลเลาะห์เถิดถ้าจริงอัลเลาะห์นั้นทรงเป็นผู้รุนแรงในการลงโทษ
1: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية

0: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم
1: ได้เป็นที่ห้ามแก่พวกเจ้าแล้วสัตว์ที่ตายเองและเลือดและเนื้อสุกรและสัตว์ที่ถูกเอ่ยนามอื่นจากอัลลอฮ์ที่มันขณะเชือดและสัตว์ที่ถูกรัดคอตายและสัตว์ที่ถูกตีตายและสัตว์ที่ตกเหวตายและสัตว์ที่ถูกขุดตายและสัตว์ที่ถูกสัตว์ร้ายกัดกินนอกจากที่พวกเจ้าเชือดกันและสัตว์ที่ถูกเชือดบนแท่นบูชาและการที่พวกเจ้าเสี่ยงทายด้วยไม้ติ้วเหล่านั้นเป็นการละเมิดวันนี้บรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาหมดหวังในศาสนาของพวกเจ้าแล้วดังนั้นพวกเจ้าจงอย่ากลัวพวกเขาแต่จงกลัวข้าเถิดวันนี้ข้าได้ให้สมบูรณ์แก่พวกเจ้าแล้วซึ่งศาสนาของพวกเจ้าและข้าได้ให้ครบถ้วนแก่พวกเจ้าแล้วซึ่งความเมตตากรุณาของข้าและข้าได้ยินยอมให้อิสลามเป็นศาสนาสำหรับพวกเจ้าแล้วแล้วผู้ใดได้รับความขับขันโดยความหิวโหยโดยไม่ใช่เป็นผู้จงใจกระทำบาปแล้วไซแน่นอนอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอ

ขาเหล่านั้นจะถามเจ้าว่ามีอะไรบ้างที่ถูกอนุมัติแก่พวกเขามูฮัมหมัดจงกล่าวเถิดว่าที่ถูกอนุมัติแก่พวกเจ้านั้นคือสิ่งดีๆทั้งหลายและบรรดาสัตว์สำหรับล่าเนื้อที่พวกเจ้าได้ฝึกสอนมันโดยฝึกสอนมันตามที่อัลเลาะห์ได้ทรงสอนพวกเจ้าไว้นั้นพวกเจ้าจงบริโภคจากสิ่งที่มันจับมาให้พวกเจ้าได้และจงกล่าวพระนามของอัลเลาะห์บนมันเสียก่อนและจงยำเกรงอัลเลาะห์เถิดแท้จริงอัลเลาะห์นั้นเป็นผู้ทรงรวดเร็วในการชำระการสอบสวน

โอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายจงอย่าห้ามสิ่งดีๆในสิ่งที่อัลเลาะห์ได้ทรงอนุมัติแก่พวกเจ้าและพวกเจ้าจงอย่าละเมิดถ้าจริงอัลเลาะห์นั้นไม่ทรงชอบบรรดาผู้ละเมิด

0: อัลลอฮ์จะไม่ทรงเอาโทษแก่พวกเจ้าด้วยถ้อยคำที่ไร้สาระในการสาบานของพวกเจ้าแต่ทว่าพระองค์จะทรงเอาโทษแก่พวกเจ้าด้วยถ้อยคำที่พวกเจ้าจงใจสาบานแล้วสิ่งไถ่โทษมันนั้นคือการให้อาหาร
1: งานพัฒนาคือหน้าที่และชีวิตของเราหน่วยประชาการทหารพัฒนาด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยประชาการทหารพัฒนากองประชาการกองทัพไทย
2: ที่นี่สถานีวิทยุยายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 21:30 น.ต่อจากนี้ไปจะได้ตามรับฟังรายการเปิดเครื่องคุยข่าวค่ะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเปิดคลื่นคุยข่าวนะคะพบกับดิฉันยาตาวีมินวรณัฐฐากูลค่ะนำเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังเป็นประจำเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้นำเรื่องเกี่ยวกับในส่วนของ Data Center ที่ทางกลุ่ม World Bank เนี่ยเขามองว่าประเทศไทยนั้นมีโอกาสนะคะที่จะนำไปสู่เศรษฐกิจมูลค่าสูงนะคะเรื่องนี้ต้องขอบอกก่อนว่านำบทความนี้มาจากทางกรุงเทพธุรกิจออนไลน์นะคะซึ่งเขาได้มีการไปสัมภาษณ์นะคะทางด้านของผู้อำนวยการฝ่ายเอเชียตะวันออกบรรษัทการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IFC เนี่ยแล้วก็นำมาเป็นบทความดิฉันก็นำมาให้คุณผู้ฟังได้ทราบเผื่อว่าคุณผู้ฟังนั้นอาจจะไม่ได้ไปอ่านนะคะเพราะว่าก็จะเป็นเรื่องราวที่หลายคนอาจจะไม่ได้ใส่ใจเท่าไหร่ในเรื่องของ Data Center นะคะแล้วก็ในส่วนของ World Bank เนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีการประชุมกันนะคะเมืองไทยในช่วงวันที่12ถึง18ตุลาคมที่จะถึงนี้ก็อีกประมาณ1เดือน

ว่าภาคเอกชนไหนจะจัดสรรอย่างไรแต่ว่าในวันที่12นะคะ14 15เนี่ยเขาให้ work from home นะคะถ้าเกิดว่าจะแบ่งสารปันส่วนมาอย่างละครึ่งอะไรก็อันนี้ก็แล้วแต่ภาคส่วนต่างๆแต่ว่าในสัปดาห์นั้นนะคะก็จะคือขอความร่วมมือเพื่อที่จะให้การจราจรต่างๆหรือว่าการสัญจรต่างๆเนี่ยมันได้สะดวกคล่องตัวมากขึ้นนะคะก็เราจะมีการเป็นเจ้าภาพจัดงาน IMF World Bank นะคะที่ประเทศไทยนั่นเองค่ะคราวนี้เรามาดูในส่วนนี้กันนะคะก็คือในส่วนของ Data Center ได้ยินกันมากมายเหลือเกินนะคะสำหรับ Data Center เอ๊ะมันคืออะไรแล้วก็ดูพูดกันเยอะมากเลยลุงๆป้าๆนะอาๆแถวบ้านดิฉันก็มาขยายความให้ฟังหน่อยนะคะก็จะมาเล่าให้ฟังง่ายๆนะคะข้อมูลอย่างที่บอกไปนะคะต้องขอขอบคุณข้อมูลจากกรุงเทพธุรกิจออนไลน์ด้วยนะคะเขาบอกว่าในโลกตอนนี้นะคะไม่ว่าจะด้านไหนก็แล้วแต่ในกี่มิติก็แล้วแต่ก็เปลี่ยนผ่านมาอย่างรวดเร็วนะคะคือเรียกได้ว่าทุกมิติเลยมีการนำเอาเทคโนโลยี AI เนี่ยมาใช้การมากขึ้นเรียกได้ว่า AI เนี่ยเป็นการจัดระเบียบห่วงโซ่อุปทานสมัยใหม่นะคะในเศรษฐกิจโลกในยุคนี้นะคะแล้วก็ยังเป็นตัวที่ทำเงินนะคะได้อย่างมหาศาลในอุตสาหกรรมในอนาคตด้วยและประเทศไทยเองเนี่ยนะคะตอนนี้ก็ถือว่าอยู่ในจุดเปลี่ยนที่สำคัญจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่ว่านี้เนี่ยก็บอกว่าไม่ใช่เรื่องของที่ว่าไทยนั้นจะสามารถดึงดูดเงินลงทุนเข้ามาได้มากแค่ไหนแต่ว่าคือการจะใช้โอกาสจากเงินทุนเทคโนโลยีและก็ฐานอุตสาหกรรมที่มีอยู่เพื่อที่จะสร้างการเติบโตรอบใหม่ได้อย่างไรนั่นเองค่ะทางกรุงเทพธุรกิจนะคะเขาก็ได้ไปสัมภาษณ์พิเศษคุณอาโนดูบัวซาค่ะซึ่งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายเอเชียตะวันออกบรรษัทการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IFC เป็นองค์กรด้านการพัฒนาภาคเอกชนของกลุ่มธนาคารโลกหรือว่า World Bank Group นะคะในมุมมองต่ออนาคตเศรษฐกิจไทยโอกาสจาก AI Data Center และก็ EV ตลอดจนโจทย์สำคัญในการเปลี่ยนคลื่นการลงทุนครั้งใหม่ให้สร้างงานเพิ่มผลิตภาพและก็พาไทยขยับขึ้นสู่เศรษฐกิจมูลค่าสูงเศรษฐกิจโลกโตช้าดังนั้นโจทย์ที่น่ากังวลในเรื่องนี้ก็คือในส่วนของงานค่ะนี่ก็เป็นโจทย์แรกนะคะที่ทางกรุงเทพธุรกิจเขาได้สัมภาษณ์พิเศษคุณอาโนดูปัวซาค่ะทางด้านของอาโนดูปัวซาเนี่ยเขาก็ได้เริ่มต้นนะคะคำตอบนี้นะคะในเรื่องของการพูดถึงการฉายภาพเศรษฐกิจโลกในปี2026ก่อนนะคะเขาบอกว่าเศรษฐกิจโลกในปี2026นี้เนี่ยกำลังเผชิญแรงกดดันจากการเติบโตที่ชะลอตัวลงท่ามกลางราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่สูงขึ้นแล้วก็มีความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ด้วยโดยกลุ่มธนาคารโลกมีการคาดการณ์กันนะคะว่าเศรษฐกิจโลกนั้นจะขยายตัวราว 2.5% ในปีนี้ขณะที่เงินเฟ้อของโลกก็จะเพิ่มนะคะสู่ระดับ 4% จากแรงกดดันทั้งราคาพลังงานและก็ความเสี่ยงที่ราคาอาหารจะสูงขึ้นจากวิกฤตปุ๋ยและก็ราคาปุ๋ยที่เพิ่มขึ้นนะคะสำหรับกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนาก็มีการคาดการณ์กันว่าจะเติบโตชะลอลงเหลือราว 3.5% ค่ะซึ่งก็จะเป็นอัตราการเติบโตที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 นะคะอย่างไรก็ตามค่ะหากมองข้ามความผันผวนในระยะสั้นนะคะทางดูปัวซาเขาก็ระบุค่ะว่าสิ่งที่น่ากลัวแล้วก็น่ากังวลมากก็คือวิกฤตการจ้างงานหรือว่า job crisis นั่นเองที่กำลังก่อตัวขึ้นในระยะยาวโดยในช่วง10ปีข้างหน้านี้จะมีคนหนุ่มสาวอยู่ที่ราวๆ 1.2 พันล้านคนเข้าสู่ตลาดแรงงานในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาแต่ก็คาดว่าจะมีการสร้างงานใหม่เพียงแค่ประมาณ400ล้านตำแหน่งเท่านั้นนะคะช่องว่างดังกล่าวเนี่ยเขาบอกว่ามีขนาดใหญ่มากอยู่นะคะและนี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ท้าทายใหญ่ที่สุดที่มองว่าจะต้องรับมือในระยะยาวนอกเหนือจากปัญหาการเติบโตที่ชะลอลงในระยะสั้นค่ะด้วยเหตุนี้นะคะการสร้างงานจึงถูกวางไว้เป็นศูนย์กลางของยุทธศาสตร์กลุ่มธนาคารโลกเพราะงานไม่เพียงเกี่ยวข้องกับรายได้นะคะแต่ยังเกี่ยวข้องกับศักดิ์ศรีของคนการรักษาแรงส่งของการเติบโตและการทำให้ผลประโยชน์จากการเติบโตกระจายไปสู่ประชาชนในวงกว้างค่ะแนวทางดังกล่าวนะคะครอบคลุมตั้งแต่การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทั้งคมนาคมพลังงานถนนและก็โครงสร้างพื้นฐานในเมืองควบคู่นะคะกับการลงทุนในทุนมนุษย์ทั้งการศึกษา
ทักษะและสาธารณสุข

การปรับกฎระเบียบและก็นโยบายให้เอื้อต่อการเติบโตของภาคเอกชนตลอดจนการระดมเงินทุนภาคเอกชนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจนะคะขณะเดียวกันกลุ่มธนาคารโลกก็ยังมองเห็นศักยภาพทางการเติบโตและก็การจ้างงานใน5สาขาสำคัญค่ะได้แก่โครงสร้างพื้นฐานและพลังงานเกษตรและธุรกิจเกษตรสาธารณสุขการท่องเที่ยวและก็การผลิตมูลค่าสูงค่ะเมื่อกลับมามองประเทศไทยดูปัวซาก็มองว่าแม้เศรษฐกิจไทยจะเติบโตค่อนข้างช้าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาค่ะเมื่อเทียบกับหลายประเทศเพื่อนบ้านแต่ปัญหาของไทยไม่ได้ขึ้นอยู่ที่การขาดพื้นฐานที่แข็งแกร่งนะคะประเทศไทยไม่ได้มีปัจจัยพื้นฐานที่อ่อนแอค่ะเขาบอกอย่างนี้นะคะว่าจริงๆแล้วไทยนั้นเริ่มต้นจากสถานะที่มีจุดแข็งทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพฐานการผลิตที่แข็งแกร่งแล้วก็กำลังแรงงานที่มีคุณภาพค่ะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็คือการลงทุนทั้งภาครัฐและก็ภาคเอกชนชะลอตัวลงขณะที่การเติบโตของผลิตภาพก็ลดลงด้วยค่ะซึ่งถือเป็นปัญหาสำคัญสำหรับประเทศที่มีฐานการผลิตที่แข็งแกร่งอย่างประเทศไทยนะคะอีกด้านหนึ่งปัจจัยด้านประชากรค่ะที่เคยเป็นแรงส่งให้เศรษฐกิจไทยกำลังกลับมากลายเป็นแรงฉุดนะคะจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยและก็อัตราการเกิดที่อยู่ในระดับต่ำมากขณะที่การเติบโตที่เกิดขึ้นยังมีลักษณะการกระจุกตัวทั้งในเชิงพื้นที่โดยเฉพาะกรุงเทพและในกลุ่มบริษัทที่มีผลิตภาพสูงเพียงบางส่วนการเติบโตดังกล่าวยังไม่กระจายลงไปถึงผู้ประกอบการนะคะและก็บริษัทขนาดกลางอย่างทั่วถึงซึ่งธุรกิจเหล่านี้เองค่ะยังมีผลิตภาพต่ำกว่าและก็ไม่ได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระดับเดียวกันกับบริษัทชั้นนำนั่นเองสำหรับเป้าหมายการก้าวขึ้นเป็นประเทศรายได้สูงภายในปี2037ดูโบซาก็บอกนะคะว่ากลุ่มธนาคารโลกนั้นสนับสนุนความมุ่งมั่นดังกล่าวของไทยนะคะแต่ว่าการที่จะไปถึงเป้าหมายในช่วงเวลาอีกเพียงแค่1ทศวรรษจำเป็นต้องเร่งดำเนินการใน3ด้านสำคัญด้านแรกเลยก็คือการลงทุนต่อเนื่องในโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการเติบโตทั้งโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพเพื่อที่จะเปิดทางให้กับภาคเอกชนสามารถเติบโตได้ค่ะด้านที่2ก็คือทุนมนุษย์นะคะ Human Capital ค่ะโดยไทยนั้นจำเป็นต้องให้ความสำคัญและก็ลงทุนเพิ่มเติมทั้งในด้านทักษะใหม่และก็การศึกษาที่สอดคล้องกับเศรษฐกิจโลกยุคใหม่ขณะที่ด้านที่3ก็คือการรักษาแรงส่งของการปฏิรูปเศรษฐกิจและกฎระเบียบค่ะเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการแข่งขันมากขึ้นแล้วก็เปิดพื้นที่ให้กับบริษัทใหม่ที่มีพลวัตสามารถเกิดและก็เติบโตขึ้นได้เราสนับสนุนความมุ่งมั่นของประเทศไทยที่จะก้าวขึ้นเป็นประเทศรายได้สูงภายในปี2037ซึ่งอยู่ใกล้มากแล้วนะคะสิ่งสำคัญก็คือการทำให้แน่ใจว่าประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นพร้อมทั้งลงทุนในทุนมนุษย์แล้วก็เดินหน้าการปฏิรูปเศรษฐกิจและก็กฎระเบียบอย่างต่อเนื่องค่ะโดยในส่วนของ Data Center นะคะก็บอกว่าไม่จบในส่วนแค่เรื่องของเงินลงทุนเท่านั้นนะคะท่ามกลางการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ทั้ง Data Center Semiconductor แล้วก็รถยนต์ไฟฟ้าผู้บริหาร IFC นะคะเขาก็บอกนะคะว่ามองไทยนั้นมีศักยภาพสูงค่ะแล้วก็ยุทธศาสตร์ในการดึงดูดอุตสาหกรรมเหล่านี้ถือเป็นทิศทางที่น่าสนใจเพราะว่าไทยกำลังต่อยอดจากจุดแข็งที่มีอยู่เดิมทั้งโครงสร้างพื้นฐานดิจิตัลที่แข็งแกร่งแล้วก็สถานะหนึ่งในฐานการผลิตรถยนต์ชั้นนำของภูมิภาคแต่สำหรับ Data Center นะคะเขาก็มีการย้ำค่ะว่าการที่ได้รับเงินลงทุนนั้นไม่ควรเป็นเป้าหมายในตัวมันเองนะคะการได้รับเงินลงทุนใน Data Center นะคะไม่ใช่เพียงแค่เป้าหมายนะคะในตัวของมันเองเท่านั้นการลงทุนเหล่านี้ต้องถูกนำมาใช้เพื่อสร้างงานให้คนไทยและก็สร้างประโยชน์ให้กับบริษัทไทยด้วยนั่นเองค่ะสิ่งสำคัญนะคะจึงไม่ใช่เพียงแค่มี Data Center ตั้งอยู่ในประเทศไทยนะคะแต่ต้องทำให้ AI นั้นอยู่เบื้องหลังโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลเหล่านี้ถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางในระบบเศรษฐกิจไทยสร้างงานในประเทศแล้วก็ถูกนำไปใช้โดยบริษัทไทยจำนวนมากขึ้นนั่นเองค่ะ
สิ่งสำคัญไม่ใช่เพียงการดึงดูดการลงทุนใน data center แต่ต้องทำให้ AI นั้นถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางมากขึ้นในเศรษฐกิจภายในประเทศแล้วก็การสร้างงานภายในประเทศเราต้องทำให้บริษัทจำนวนมากขึ้นนำเอาเทคโนโลยีนี้ไปใช้และต้องมียุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมเพื่อให้ภาคเอกชนรวมถึงภาคการผลิตนำ AI ไปใช้เพื่อยกระดับการผลิตอย่างแท้จริงสำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า EV ไทยเองก็มีต้นทุนเดิมนะคะที่แข็งแกร่งโดยเป็นหนึ่งในผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ที่สุดของอาเซียนและก็ประมาณ 10% ของการผลิตรถยนต์ในไทยเป็น EV แล้วนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะโจทย์ต่อไปไม่ใช่เพียงแค่การรักษาฐานการผลิตเดิมแต่คือการทำให้ไทยนั้นสามารถขยับขึ้นไปในห่วงโซ่มูลค่าของการผลิตมูลค่าสูงนั่นเองค่ะแล้วก็ห่วงโซ่อุปทานโลกซึ่งทางด้านของดูปัวซาก็มองว่าเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญของภาคอุตสาหกรรมไทยในอนาคตนะคะคำถามสำคัญจึงตามมาค่ะว่าไทยนั้นมีศักยภาพเพียงพอนะคะที่จะเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงขึ้นหรือไม่ซึ่งในเรื่องนี้นะคะผู้บริหารของ IFC ก็ชี้นะคะว่าอีกหนึ่งจุดแข็งของประเทศไทยก็คือภาคการเงินและตลาดทุนที่มีความลึกดังนั้นแล้วโจทย์ไม่ได้อยู่เพียงแค่การหาเงินทุนใหม่แต่คือการทำให้เงินออมและก็เงินทุนที่ไทยมีอยู่ถูกนำไปใช้ในกิจกรรมที่สามารถผลิตภาพได้มากที่สุดนะคะซึ่งที่ผ่านมายังไม่ได้ใช้ถูกที่มากนักนั่นเองค่ะภาคการเงินและตลาดทุนของไทยมีความลึกมากนะคะดังนั้นโจทย์ก็คือการทำให้แน่ใจว่าเงินออมและเงินทุนของไทยถูกนำไปใช้นะคะในทิศทางเหล่านี้เพราะว่าที่ผ่านมานะคะผลิตภาพหรือว่าการลงทุนไม่ได้ถูกนำไปสู่การใช้ประโยชน์ที่สร้างผลิตภาพสูงที่สุดเสมอไปค่ะแต่การเปลี่ยนผ่านดังกล่าวนั้นจะไม่สมบูรณ์หากว่าผลประโยชน์นะคะยังคงกระจุกตัวอยู่เฉพาะบริษัทใหญ่หรือว่าบริษัทชั้นนำเพียงไม่กี่แห่งเท่านั้นหากต้องการให้การเติบโตมีความทั่วถึงค่ะผลประโยชน์ไม่สามารถตกอยู่กับบริษัทชั้นนำเพียง 1-2% เท่านั้นนะคะเทคโนโลยีอย่าง AI ต้องถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางขึ้นโดยบริษัทไทยและก็ SME ค่ะและก็ยังต้องทำให้บริษัทเหล่านี้สามารถที่จะเชื่อมโยงเข้ากับห่วงโซ่อุปทานหรือว่าบริษัทข้ามชาติได้นั่นเองนะคะเมื่อถามถึงโอกาสที่ประเทศไทยอาจกำลังประเมินต่ำไปนะคะดูปัวซาชี้ไปที่ AI โดยบอกเขาว่าหนึ่งในโอกาสสำคัญที่สุดนะคะก็คือการนำเอา AI เข้ามายกระดับมาตรฐานการผลิตของไทยค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของ EV และก็การผลิตมูลค่าสูงเพื่อทำให้ไทยยังคงเชื่อมโยงกับตลาดและห่วงโซ่มูลค่าโลกได้ในยุคที่เทคโนโลยีกำลังเปลี่ยนรูปแบบการแข่งขันนั่นเองนะคะขณะเดียวกันนะคะ AI ก็จะถูกฝังเข้าไปในระบบเศรษฐกิจภายในประเทศอย่างกว้างขวางขึ้นแล้วก็กลายเป็นเครื่องยนต์ของนวัตกรรมโดยเฉพาะการสร้างบริษัทใหม่แล้วก็บริษัทที่มีพลวัตนะคะเพื่อให้ประเทศไทยมีเครื่องยนต์การเติบโตอื่นๆเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการที่ต้องพึ่งพาบริษัทขนาดใหญ่เพียงไม่กี่แห่งเท่านั้นอย่างไรก็ตามค่ะก็ยังมีช่องว่างของไทยอยู่มากนะคะโดยดูปัวซาอ้างถึงข้อมูลที่ระบุว่าบริษัทไทยนั้นมีเพียง 12% ที่ใช้ AI ขณะที่ไทยยังขาดแคลนบุคลากรด้าน AI อีกราว 80,000 คนด้วยกันค่ะมีตัวเลขหนึ่งซึ่งชัดเจนมากนะคะก็คือมีบริษัทไทยนะคะเพียงแค่ 12% ที่ใช้ AI ซึ่งถือว่าต่ำมากนะคะขณะเดียวกันก็ประเมินว่าไทยยังขาดบุคลากรด้าน AI นะคะอยู่ประมาณถึง 80,000 คนคำถามจึงอยู่ที่ว่าประเทศไทยจะสร้างหรือว่าดึงเอาบุคลากรที่มีความสามารถเหล่านี้เข้ามาได้อย่างไรเพื่อให้สามารถคว้าโอกาสจาก AI ได้นั่นเองค่ะในอีกด้านหนึ่งของโอกาสนะคะก็คือความเสี่ยงค่ะซึ่งดูปัวซามองว่าประเทศไทยมีโจทย์สำคัญที่ท้าทายอยู่2ด้านนะคะก็คือความสามารถในการรับมือค่ะกับความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศนะคะแล้วก็ด้านพลังงานค่ะมิติแรกไทยมีความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยเฉพาะน้ำท่วมขณะที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจประมาณ2ใน3ของ GDP กระจุกตัวนะคะอยู่ที่พื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาโดยมหาอุทกภัยปี2011เป็นตัวอย่างสำคัญที่แสดงให้เห็นแล้วว่าความเสี่ยงนะคะดังกล่าวนี้ก็สามารถสร้างผลกระทบรุนแรงต่อเศรษฐกิจเพียงใดค่ะ
ดังนั้นนอกจากจะต้องปกป้องโครงสร้างพื้นฐานแล้วนะคะแล้วก็ทรัพย์สินทางเศรษฐกิจแล้วการกระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจออกไปสู่เมืองรองก็ถือว่าเป็นอีกโจทย์หนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันค่ะส่วนทางด้านของพลังงานนะคะซึ่งไทยนั้นต้องนำเข้าเชื้อเพลิงส่วนใหญ่ขณะที่ไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานแสงอาทิตย์ก็ยังมีสัดส่วนเพียงประมาณ 5% เท่านั้นละค่ะการกระจายแหล่งพลังงานและก็โครงสร้างการผลิตไฟฟ้าจึงมีความสำคัญต่อความสามารถในการรับมือกับความเสี่ยงของไทยในอนาคตนั่นเองนะคะแม้ว่าโลกนั้นกำลังเผชิญหน้านะคะกับความขัดแย้งความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์มากขึ้นแต่ดูปัวซาไม่ได้มองว่าประเด็นนี้เป็นความเสี่ยงของประเทศไทยเพียงแค่ด้านเดียวค่ะแต่ยังเป็นโอกาสนะคะแล้วก็สินทรัพย์หลักอย่างหนึ่งของประเทศด้วยนะคะช่วยให้ไทยนั้นสามารถได้ประโยชน์จากการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศผ่านวัฏจักรเศรษฐกิจต่างๆค่ะขณะที่อาเซียนเองก็เป็นภูมิภาคที่มีการเติบโตแล้วก็มีความมั่งคั่งร่วมกันมากกว่าหลายภูมิภาคด้วยกันนะคะความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์จึงไม่จำเป็นต้องเป็นพื้นที่นะคะที่เรากังวลมากที่สุดสำหรับประเทศไทยสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญจริงๆก็คือทำอย่างไรให้การเติบโตมีความทั่วถึงและก็ยั่งยืนนั่นเองค่ะโจทย์นี้สำคัญมากนะคะในช่วงที่เม็ดเงินการลงทุนจากต่างประเทศกำลังไหลเข้าสู่ประเทศไทยโดยย้ำว่าเพียงอย่างเดียวที่ไม่ได้ทำให้เกิดการสร้างงานหรือว่าเพิ่มผลิตภาพขึ้นโดยอัตโนมัติสิ่งที่เกิดขึ้นควบคู่กันก็คือโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของเศรษฐกิจและก็ลดคอขวดด้านโลจิสติกระบบไฟฟ้าที่สามารถสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพของภาคการผลิตรวมถึงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เอื้อต่อการเชื่อมโยงระหว่างบริษัทไทยกับห่วงโซ่มูลค่าโลกค่ะเมื่อมองทั้งหมดตั้งแต่ Data Center AI EV เงินทุนไปจนถึง FDI โจทย์ของไทยนะคะจึงอาจไม่ได้อยู่ที่การเลือกว่าจะรับหรือไม่รับการลงทุนใหม่แต่คือการทำให้การลงทุนเหล่านี้ลงลึกไปถึงเศรษฐกิจไทยเชื่อมบริษัทไทยและก็ SME เข้ากับเทคโนโลยีและห่วงโซ่มูลค่าใหม่สร้างงานเพิ่มผลิตภาพและทำให้ผลประโยชน์จากการเติบโตไม่ได้กระจุกอยู่เพียงแค่บริษัทหรือบางพื้นที่ท้ายที่สุดค่ะดูโปซาก็มองว่าสิ่งที่สำคัญอาจไม่ใช่เพียงแค่ว่าเศรษฐกิจไทยจะมี GDP โตเท่าไหร่แต่ว่าคือไทยจะสร้างการเติบโตแบบใดสิ่งสำคัญคือคุณภาพของการเติบโตด้วยนะคะและก็ความกว้างของการเติบโตว่าผลประโยชน์จากการเติบโตนั้นจะถูกแบ่งออกไปได้กว้างแค่ไหนค่ะนี่ก็เป็นการสัมภาษณ์พิเศษนะคะอาโนดูบัวซาค่ะเป็นผู้อำนวยการฝ่ายเอเชียตะวันออกบรรษัทการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IFC นะคะที่ทางด้านกรุงเทพธุรกิจออนไลน์เขาไปสัมภาษณ์มาดิฉันก็นำเอาบทสัมภาษณ์เนี่ยมาฝากคุณผู้ฟังการเผื่อว่าจะมองเห็นทิศทางต่างๆในอนาคตมากขึ้นว่าประเทศไทยจะไปในเรื่องของการลงทุนในรูปแบบไหนแล้วก็บริษัทของท่านเองคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่แล้วมีบริษัทของตัวเองเนี่ยตอนนี้นำเอา AI เนี่ยมาใช้มากน้อยขนาดไหนได้ประสิทธิภาพมากหรือยังนะคะและตัวท่านเองเนี่ยเข้าใจในส่วนนี้หรือยังนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการเปิดคลื่นคุยข่าวแล้วดิฉันยาตาวีมินวรณัฐฐากูลลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยทำการส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสในระบบ AM ความถี่756กิโลเฮิรตซ์ระบบ FM ความถี่99.10 เมกะเฮิรตซ์ติดตามรับฟังทางวิทยุออนไลน์และวิทยุออนโมบายตั้งแต่เวลา 6 นาฬิกาเป็นต้นมาบัดนี้ถึงเวลาที่จะต้องยุติการส่งกระจายเสียงสำหรับวันนี้ลงแล้วขอเชิญติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้โดยจะทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปสำหรับคืนนี้ดิฉันสุปรยาสุวรรณชื่นทำหน้าที่ผู้ประกาศราตรีสวัสดิ์ค่ะ

เช่นอย่างวันที่จะสว่างตอนเช้าปี520ยังไงผมก็เดินการผมอยู่ดงสีชมพูท่านเสียมันเป็น520ยังไงไม่ใช่19นะเข้าใจ520เสียเสียเช่นอย่างวันเป็น15ค่ำเนี่ยวันที่จะสว่างมาเลยทุ่ม50นาทีท่านก็ไปโรคหัวใจเหมือนกันท่านเป็นมานะตอนปี06ไปในเราไปในงานศพท่านจางกงมาท่านเป็นอยู่ก่อนแล้วนะท่านกำลังเป็นมากเลยนะหมอก็ห้ามรับแขกคือสูดกท่านเป็นมาทุกปีสองปีแล้วเลยผมลืมเลยนะผมไปพักที่วัดท่านเอาเองนะท่านอยู่แล้ววัดภูธรพิทักษ์นะออกเห็นไหมผมก็ไปงานศพหลวงปู่คงมาท่านยังคงมาวัดดอยธรรมกินแล้วก็ไปเป็นบนธรรมาสนั่นแหละเทศในงานศพนั่นเราก็ไปเป็นข่าวนั้นออกจากวัดภูธรพิทักษ์หลวงปู่ฟั่นไปในงานนั้น

กรรมฐานชื่อไม่มีกรรมฐานจริงนะไปที่ไหนเป็นอย่างนั้นนะมันกำลังตื่นโลกเขาเลยเวลานี้โลกเขาเป็นยังไงก็ดิ่นเป็นบ้าเป็นกระเพาะไปเขามีอะไรก็อยากมีของเขาเรื่องโลกนั่นนะมันมันมีเต็มหัวใจอยู่แล้วเรามีอะไรกับกระเสือกกระสนอย่างมีของเขาอย่างมีของเขามันผิดอะไรกับโลกเขาล่ะเป็นอย่างนั้นแล้วเมื่อมันไม่ผิดกับโลกเขาแล้วมันก็เร็วกว่าโลกเขาเลยดิวัดที่ไหนไปสร้างวัดที่ไหนสร้างวัดกรรมฐานที่ไหนมันมีแต่ชื่อแต่ชื่อไปสร้างไปหากินนะอย่างนี้มันจะไม่มีธรรมอยู่มาภายในใจพระกรรมฐานนั่นแหละมันที่สลดตรงนี้ก็คือว่าทางโยมกรมไม่มีในวัดกรรมฐานนี่ไงนี่เป็นสิ่งที่น่าสลดตรงนี้อย่างยิ่งเพราะเป็นเครื่องหมายของพระกรรมฐานโดยตรงไม่มีอะไรที่จะเป็นข้อหลีกเลี่ยงแก้ตัวได้เลยเมื่อทางโยมกรมของพระที่ปฏิญาณตนหรือว่าทนงตนว่าเป็นกรรมฐานเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์องค์นั้นองค์นี้ไม่แล้วไม่มีสถานที่หรือสิ่งเป็นเครื่องหมายให้เป็นความลงใจได้เลยเป็นกรรมฐานนะเช่นท่านกลุ่มต้นเนี่ยที่นั่งสมาธิภาวนามันก็พอแก้ตัวได้ดิเพราะมันเป็นร่องรอยเนี่ยมันนอนอยู่บนเสื่อบนหมอนทั้งคืนมันจะไปรู้มันก็แก้ตัวได้ทั้งคืนทั้งวันนะเช่นนอนเอาจนนอนเอาให้ตายกันก็ได้ออกมาก็มาอวดตัวว่าภาวนามาหลอกโลกว่าภาวนาก็ได้ทางกรมการทางกรมมันมีสำคัญที่จะแก้ไปไหนก็แก้ไม่พ้นไม่หลุดครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านดำเนินมาอย่างนั้นนะที่เอามาพูดนี้ให้ทราบว่าร่องรอยของท่านพาดำเนินมาอย่างไรนับแต่ครั้งพุทธกาลมาเป็นลำดับลำดายถึงสมัยปัจจุบันนี้ที่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านพาดำเนินมาทางจงกรมเป็นเครื่องประกาศให้เห็นอย่างชัดเจนในสำนักหนึ่งเลยหรือในสถานที่ที่ท่านไปบำเพ็ญท่านถือเป็นกิจจำเป็นอย่างยิ่งในปุงกรรมฐานและเป็นงานของพระชินเอกได้จากการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาแต่ไหนแต่ไรมาครั้งพุทธกาลในตำรับตำราไม่อยู่ทั่วไปเลยที่ว่าเดินจงกรมทางจงกรมอย่างนี้ไม่ต้องพูดถึงว่าที่ภาวนานั่งภาวนาสถานที่เดินจงกรมมีอยู่ทั่วไปในตำราบางทีก็สำเร็จทางจงกรมก็มีท่านสำเร็จอรหัตตบุคคลอรหัตตภูมิทางโยมกรมก็มีเช่นอย่างพระวัชชีบุตรพระบุตรของชาววัชชีที่นี่เป็นลูกเศรษฐีมหาเศรษฐีแต่ก่อนพ่อแม่ก็มีลูกชายคนเดียวไปบำเพ็ญอยู่ในป่าช้าขณะนั้นเป็นเวลาที่ท่านกำลังเดินจงกรมอยู่พวกชาววัชีบุตรเป็นกษัตริย์เดินผ่านป่าช้าไปที่นั้นแล้วขับลำทำเพลงไปดูงานเล่นเที่ยวงานอย่างที่เราเห็นที่ทุกวันนี้

ลำทำเพลงผ่านไปข้างๆป่าช้านะท่านก็เกิดความลำพึงขึ้นมาน้อยอกน้อยใจว่าเราเป็นเหมือนตายอะไรเขาเรียกว่าเหมือนคนตายทั้งเป็นมาอยู่กับป่าช้าคนตายแล้วทั้งๆที่เรายังมีชีวิตอยู่เรื่องความเร็วความต่ำช้าไม่มีใครเกินเรามาอยู่กับพวกคนตายทั้งที่มีชีวิตอยู่โลกเขายังมีความรื่นเริงบันเทิงยกตัวอย่างก็เช่นอย่างเพื่อนฝูงพวกชาวรัชวีที่เขาเดินผ่านไปด้วยการขับลำตำเพลงรื่นเริงบันเทิงนั่นเองท่านกำลังแสดงความน้อยเนื้อต่ำใจอยู่เวลานี้อยู่กับทางจงกรมนะท่านกำลังเดินจงกรมอยู่นะอย่างนี้ฟังเลยกำลังแสดงความท้อถอยน้อยใจนั่นแหละมันเห็นไหมกิเลสมันกล่อมได้ทุกเวลาเดินจงกรมอยู่มันก็ยังกล่อมแต่นี่เราพูดถึงเรื่องทางจงกรมนะให้เป็นหลักเป็นเกณฑ์เราพิจารณาเพียงเอกเทศเท่านั้นในบรรดาทางกรมของพระครั้งพุทธกาลทั้งหลายท่านเดินกันเห็นว่าถึงสำเร็จอีกในทางกรมก็มีอย่างที่ว่านี้พอกำลังแสดงความน้อยอกน้อยใจอยู่เวลานั้นก็ว่าเรามาอยู่ในป่าช้าผีดิบป่าช้าคนตายทั้งที่เรายังไม่ตายก็แสดงว่าเราไม่มีในโลกนี้ใครที่จะว่าใครจะทำช้าเร็วซ้ำยิ่งกว่าเราไม่มีคุณค่าไม่มีราคาเลยเลยแล้วพอดีเทวดาองค์หนึ่งซึ่งเคยเป็นเพื่อนกันมาสิงสถิตอยู่บนอากาศเห็นอาการของท่านคิดอย่างนั้นเกิดความสงสารอะไรเตือนลงมาจากอากาศบอกว่าเท่าที่ท่านอยู่และงานที่ท่านทำอยู่เวลานี้และท่านบำเพ็ญอยู่เวลานี้เป็นเรื่องเลิศเรื่องประเสริฐแล้วไม่มีใครสามารถจะทำได้นั่นหายากมากคนในโลกนี้ซึ่งจะทำได้อย่างท่านนี้ท่านเป็นผู้ที่ดำเนินงานเพื่อความประเสริฐอยู่แล้วเวลานี้ท่านจะตำหนิติเตียนน่าเนื้อต่ำใจอย่างไรว่าท่านเป็นผู้หาคุณค่าหาราคาไม่ได้และเป็นคนต่ำสามท่านเองจะเป็นนั่นท่านเองเป็นผู้ดำเนินนะทำอันประเสริฐฟังเลยที่โลกทั้งหลายเขาเป็นกันไปนั้นแหละเขาเป็นไปแบบโลกเขาไม่มีหลักมีเกณฑ์เรานี่ทำไปเพื่อความมีหลักเกณฑ์เพื่อความประเสริฐท่านอย่าไปคิดในเรื่องของโลกเขาให้มาทำลายอัตธรรมอันเป็นของประเสริฐซึ่งท่านกำลังบำเพ็ญอยู่นี่เลยนะนี่แหละเพื่อนของท่านเทวดาลงมาเตือนอยู่บนอากาศเป็นคำย่อๆขอให้ท่านจงพยายามทำความอุตส่าห์บำเพ็ญต่อไปมาเพื่อนคนนี้เคยบำเพ็ญธรรมะธรรมมาด้วยกันนะตายแล้วไปเป็นเทวดาพอท่านได้สติท่านระลึกย้อนกลับมาหาตัวเองได้พอใจในคำพูดของเพื่อนเทวดาที่ประกาศลงมาเตือนสติท่านในขณะที่ท่านกำลังเดินจงกรมอยู่เพื่อทำศกเศร้าหมองหงอยดังที่กล่าวมาท่านเลยสำเร็จอารหัตตบุคคลในเวลานั้นนั่นเอ๊ะทำไมกันเร็วเนี่ยสิ่งที่ปิดบังไม่จำเป็นต้องหนาเท่าภูเขาทั้งลูกบางๆเท่านั้นมันก็ปิดได้ปิดตาคนไม่มองอย่างเรามองดูปฏิปจันทร์เห็นอยู่นี่แหละแล้วเอากระดาษบางๆมาปิดตาเราดูมันก็เท่ากับไปบังภูเขาทั้งลูกแล้วมองไปใน
อีกฝากทั้งฝากทั้งหนึ่งอีกด้านหนึ่งไม่เห็นอย่างนั้นของบางๆแล้วเราปิดตานี่กิเลสไม่จำเป็นต้องหนาทุกประเภทไปยังบางๆแล้วเราปิดยังเสียคนไปแล้วพระวัชชีบุตรเห็นไหมล่ะก็เพื่อนที่บำเพ็ญสมณธรรมด้วยกันมาเตือนท่านท่านถึงได้สติและลึกได้ในเวลานั้นก็กลับตัวได้ทันทีบำเพ็ญสมณธรรมเลยสำเร็จในคืนมานั่นเลยเนี่ยทางจงกรมเป็นอย่างนั้นทางจงกรมทำคนให้ประเสริฐไอ้เสือไอ้หมอนเพียงบรรเทาร่างกายโลกเขาทำได้ทั่วๆไปไม่เป็นของอัศจรรย์ความขี้เกียจขี้คร้านเป็นสนามนอนเกิดนอนตายของกิเลสตัณหาที่เหยียบย่ำทำลายสัตว์โลกให้จมอยู่ในตรงที่ตรงนั้นต่างหากไม่ไปเป็นสถานที่ที่วิเศษเลิศเลออะไรเลยพอที่จะติดจะพันไม่มีวันอิ่มพอพวกเราลูกศิษย์ตถาคตลูกศิษย์พระพุทธเจ้าลูกตถาคตลูกพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้ที่เฉลียวฉลาดแหลมคมที่สุดในโลกกระถางนี้ไม่มีใครเสมอเหมือนแล้วทำไมจึงกลับตัวมาเป็นข้าศึกโดยไม่มีเจตนาที่ไม่มีความรู้สึกตัวว่าได้เป็นข้าศึกต่อศาสนาธรรมและพระองค์เองนี่มันผิดไหมล่ะพี่นายไปที่ไหนไม่มีทางยังโกงเดี๋ยวนี้ที่มาฐานหาอยู่หากินขอล่ำดีว่าเป็นยิ่งขอล่ำดีว่าดูเป็นลูกผิดหลายสายลูกกลุ่มมั่นด้วยแล้วยังเป็นบ้าไปเดี๋ยวนี้กรรมฐานเราละมันกำลังเป็นบ้าทั้งในตัวนั้นหยิ่งนะว่าตัวนี้ติดดีเพราะนับหน้าถือตานั่นแหละดูที่มันตื่นลมไปอย่างนั้นกรรมฐานทำไมถึงตื่นลมต้องให้รู้เท่าลมเด็กกรรมฐานโลกธรรม8ถ้าไม่ใช่ลมจะเป็นอะไรไปมันมีความจริงของจริงที่ไหนในโลกธรรม8มีแต่ลมเท่านั้นยกตัวอย่างเช่นพระสารเสริญนั่นทำไงใครก็สรรเสริญได้จะไปหาปากอะไรคนอื่นที่เขามาสรรเสริญอยู่ไกลๆนั่นปากเจ้าของมันอยู่กับหูเจ้าของสรรเสริญมันยังค่ำที่ไม่ต้องกินข้าวละเอาข้ามันจะเก่งจริงนั่งสรรเสริญนอนสรรเสริญเนี่ยไม่ต้องกินนะกินข้าวเอามันจะพิเศษจริงๆหรือและสุดท้ายมันก็ตายเพราะลมปากเจ้าของมีแต่นั่งสรรเสริญนอนสรรเสริญแล้วก็หิวข้าวหิวข้าวมันไม่ได้กินนะที่มันจะตายสุดท้ายมันก็ตายพระลมปากตื่นลมปากของนั่นมันดีไหมยกตัวอย่างเห็นใกล้ๆลมปากโลกธรรม8ตื่นมันอะไรดูของจริงตามที่ธรรมท่านสอนไว้นั่นสิธรรมท่านสอนเล่นเมื่อไหร่ท่านสอนจริงทั้งนั้นผู้สอนเป็นผู้รู้จริงด้วยไม่ใช่มาไม่รู้มาสอนไม่ใช่หลับตาสอนทำไมเราจึงจะอยู่กันด้วยแบบหลับหูหลับตาอยู่ไม่คิดไม่อ่านแ

การปฏิบัติที่มีครูมีอาจารย์แนะนำสั่งสอนเป็นความสะดวกสำหรับผู้ปฏิบัติอยู่มากทีเดียวผิดกับไม่มีครูมีอาจารย์ที่แนะนำโดยถูกทางทั้งภายนอกคือหลักธรรมหลักวินัยทั้งภายในคือจิตตภาวนาเฉพาะจิตตภาวนานั้นเป็นสำคัญมากเบื้องต้นที่เราเริ่มฝึกหัดก็ไม่เห็นมีอะไรสำคัญเพราะไม่ได้หลักได้เกณฑ์พอที่จะเทียบจะเคียงว่าอันใดผิดอันใดถูกเลยไม่ทราบว่าหลักเกณฑ์เป็นอย่างไรจิตใจก็เร่ร่อนๆฉวยนั่นฉวยนี่มาภาวนาไม่ได้หลักได้เกณฑ์เดี๋ยวภาวนาบทหนึ่งเดี๋ยวภาวนาบาทหนึ่งเดี๋ยวเอาคาถาหนึ่งมาภาวนาแต่ไม่กินไม่จังกับบทใดบาทใดพอที่จะให้เกิดผลเป็นความสงบขึ้นมาภายในใจอย่างนี้ก็ยังไม่เห็นเป็นสำคัญสำหรับครูอาจารย์ทั้งหลายผู้ให้แนะให้การแนะนำสั่งสอนเพราะจิตไม่จริงไม่จังจิตละเลาะแหละจะไปก็ไม่เชิงจะอยู่ก็ไม่ใช่ดิ้นรนปัดแต่งอยู่อย่างนั้นจะไปที่ไหนก็ไม่ไปวกวกเวียนเวียนสะเทินน้ำสะเทินบกถือเอาหลักเอาเกณฑ์อย่างใดก็ไม่ได้อย่างนี้อะไรก็ไม่สำคัญครูบาอาจารย์ก็ไม่สำคัญธรรมท่านนะเลิศท่านมาประเสริฐก็ไม่สำคัญในหัวใจเราแต่ผู้มีความมุ่งมั่นต่อหลักธรรมหลักวินัยจริงๆและต่อมรรคผลนิพพานจริงๆนั่นเริ่มเห็นครูเห็นอาจารย์เห็นการประพฤติปฏิบัติเป็นของสำคัญภายในจิตใจแม้จะยังยึดหลักไม่ได้ก็ถือครูถืออาจารย์ถือธรรมถือวินัยตลอดถึงมรรคผลนิพพานเป็นสำคัญเป็นพื้นเพของจิตจิตของผู้มีธรรมเหล่านี้เป็นพื้นเพอยู่แล้วย่อมไม่ผิดพลาดได้อย่างง่ายดายโดยทางเจตนาแม้แต่จะผิดพลาดอย่างอื่นโดยไม่มีเจตนาก็ไม่ค่อยผิดพลาดเพราะความระมัดระวังวิริโอตตัปปะมีประจำใจเพราะกลัวจะผิดทางนี่ผู้ปฏิบัติเป็นเช่นนั้นแต่เราทั้งหลายมาประพฤติปฏิบัติธรรมนี้มีความมุ่งหมายอย่างใดเป็นหลักใหญ่นั้นถึงได้ผิดพลาดอยู่เสมอมาทั้งที่ครูอาจารย์ก็พยายามแนะนำสั่งสอนเฉพาะอย่างยิ่งที่ผมรับหมู่คณะไว้เพื่อการอบรมสั่งสอนผมสั่งสอนด้วยความตั้งอกตั้งใจด้วยความมีแก่ใจจริงๆเป็นห่วงหมู่เพื่อนนี่เป็นพื้นอยู่ภายในจิตใจไม่เคยลดละแม้จะไปอยู่ในสถานที่ใดด้วยความจำเป็นเช่นไปรักษาโรคภัยไข้เจ็บก็อดเป็นห่วงหมู่เพื่อนไม่ได้ในการประพฤติปฏิบัติโดยเฉพาะนอกจากนั้นยังเกี่ยวกับหมู่เพื่อนที่อยู่ร่วมกันอีกกลัวจะผิดจะพลาดกลัวจะทะเลาะเบาะแว้งนั่นเพราะสิ่งที่จะทำให้เป็นเช่นนั้นมันอยู่ปากคออยู่กับความคิดที่แสดงออกได้อย่างง่ายดายและสติปัญญาที่จะตามทันสิ่งเหล่านี้นอนไม่ตื่นนั่นสิมันจึงทำให้เป็นห่วงแม้แต่อยู่ด้วยกันแท้ๆก็ยังเห็นอยู่เป็นประจำ
ออกจากหมู่จากเพื่อนหรือรับหูรับตาไปแล้วเป็นอย่างไรไม่มีอย่างหยาบมันก็ต้องมีอย่างละเอียดให้เกิดความนอนใจอยู่นั่นแหละนี่เรามุ่งมาประพฤติปฏิบัติเพื่ออัดเพื่อทำภายในจิตใจจริงๆเป็นอย่างไรบ้างใจสงบไหมเย็นไหมถ้าใจไม่สงบก็หาที่ร่มเย็นไม่ได้หาที่เกาะที่ยึดไม่ได้ไม่มีหลักใจเลยอยู่ไปวันหนึ่งคืนหนึ่งด้วยความรุ่มร้อนวุ่นวายเหมือนดังคารวาสของเขาที่ไม่เคยได้ประพฤติปฏิบัติอัตธรรมอย่างใดเลยเช่นนั้นก็ไม่สมควรแก่ผู้ปฏิบัติเราวิธีการของพระพุทธเจ้าที่ทรงดำเนินและทรงสั่งสอนมาโดยลำดับเป็นวิธีการที่ถูกต้องแม่นยำมาแล้วทั้งนั้นผู้มีความจริงใจยึดมาเป็นหลักใจประพฤติปฏิบัติตามนั้นก็พอจะให้เกิดความร่มเย็นได้มีหนำซ้ำยังมีครูมีอาจารย์คอยแนะนำสั่งสอนวิธีการดำเนินทางสมาธิเพื่อความสงบเป็นพื้นฐานของใจให้ได้อยู่เย็นเป็นสุขแม้จะยังไม่เกิดความเฉลียวฉลาด

0: วัสดีครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง902สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยทำการส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสในระบบ AM ความถี่756กิโลเฮิรตซ์ FM ความถี่ 99.10 เมกะเฮิรตซ์วิทยุออนไลน์และวิทยุออนโมบายตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึงเวลา22นาฬิกาเป็นประจำทุกวันวันนี้วันเสาร์ที่19กันยายน2569ขึ้น8ค่ำเดือน10ปีมะเมียตรงกับวันพระความต้องการของนักศึกษาพูดสั้นๆคือต้องการที่จะแผ่กำลังทางสมองของตนออกไปเต็มที่ทุกทางแต่ขณะเดียวกันต่างคนก็ต้องเล่าเรียนวิชาการอีกมากมายให้สำเร็จตามหลักสูตรเพื่อให้มีรากฐานทางความรู้ที่หนักแน่นเพียงพอสำหรับจะใช้การต่อไปพระราชดำรัสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขณะนี้เวลา6นาฬิกา2นาทีต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขอเชิญรับฟังพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและรายการลูกทุ่งพัฒนาครับ
1: เพื่อชาติและราชประชาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมสร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพสังคมด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
2: เวลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานเกี่ยวโครงการพระราชดำริพระองค์ท่านจะต้องใช้แผนที่เป็นคู่มือทุกครั้งในห้องทรงงานที่พระตำหนักทุกๆแห่งทั่วประเทศจะมีแผนที่ประเทศไทยขนาดใหญ่ติดฝาห้องและแผนที่ที่ขยายเฉพาะส่วนก็มีอีกหลายแผ่นฉบับที่ทรงถือติดประหัตนั้นความจริงมีขนาดใหญ่มากเพราะทรงนำแผนที่มาต่อกันถึง9แผ่นหรือ9ระวางแต่ทรงหาวิธีพับแบบพิเศษจนมีขนาดที่ทรงถือได้สะดวกและพลิกออกมาทอดพระเนตรได้ง่ายทรงตรวจสอบแผนที่เสมอไม่ว่าจะเสด็จที่ไหนแม้ขณะทรงขับรถเองก็มีแผนที่วางอยู่ข้างพระองค์ตลอดเวลาถ้าประทับเฮลิคอปเตอร์ก็จะทอดพระเนตรสภาพพื้นที่จริงเบื้องล่างเปรียบเทียบไปกับแผนที่ตลอดทางไม่มีการหลับเด็ดขาดเสด็จไปถึงที่หมายแล้วจะทรงถามชาวบ้านว่าชื่อหมู่บ้านแม่น้ำลำคลองหรือถนนตรงกับแผนที่ไหมมีหมู่บ้านใดเกิดขึ้นมาใหม่บ้างถ้ามีข้อมูลที่ต่างไปจากแผนที่จะโปรดให้ในทหารแผนที่จดไว้และนำไปแก้ไขในการพิมพ์แผนที่ครั้งต่อไปให้ถูกต้องหากมีโครงการสร้างเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำทรงสามารถคำนวณพื้นที่รับน้ำคร่าวๆได้จากแผนที่ของพระองค์เองทรงชำนาญมากจนทอดพระเนตรความสูงต่ำของภูมิประเทศได้ราวกับทอดพระเนตรพื้นที่จริงนักวิชาการหลายท่านทราบดีถึงพระปรีชาสามารถด้านการทรงงานแผนที่ของพระองค์ท่านดีและความที่ทรงแม่นยำในแผนที่นี้ทำให้ข้าราชการที่ปฏิบัติงานด้วยพลอยกระตือรือร้นศึกษาหาความรู้เรื่องแผนที่ไปด้วย

สวัสดีครับคุณผู้ฟังตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการลูกทุ่งพัฒนาทางสถานีวิทยุ912 FM 99.10 MHz AM 756 KHz วิทยุออนไลน์และวิทยุออนโมบายครับวันนี้กระผมอับดุลการิหะจเนมารายงานตัวกับรายการครับพบกันเช้านี้ตรงกับเช้าวันเสาร์ที่19กันยายน2569ครับเช้านี้เช้าวันพระนะครับคิดว่าพุทธศาสนิกชนก็คงจะเข้าวัดเข้าวาทำบุญกันนะครับแล้วก็ในวันนี้นะครับก็ยังคงคุณผู้ฟังยังสามารถติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงนะครับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานะครับอีก1วันคิดว่าเมื่อวานนี้คุณผู้ฟังก็คงจะได้ติดตามรับฟังกันแล้วนะครับช่วงเวลา 17:00 น.โดยประมาณนะครับก็มีการถ่ายทอดเสียงแล้วและในวันนี้ก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมรับฟังการถ่ายทอดเสียงอีกวันหนึ่งนะครับซึ่งถือว่าเป็นวันพิเศษนะครับวันดีของพี่น้องชาวไทยนะครับที่จะได้ร่วมรับฟังครบ100วันนะครับครบ100วันในการจากไปของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานะครับก็วันนี้19กันยายนเป็นวันครบรอบ100วันพอดีนะครับหลังจากที่พระองค์ท่านสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่11มิถุนายน2569และวันนี้19กันยายนครบ100วันนะครับก็มีการทำบุญครบ100วันนะครับให้พระองค์ท่านนะครับทางเลขาพระราชวังเลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเดือกล่าวสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสิ้นพระชนจะบรรจบครบ100วันในวันนี้วันเสาร์ที่19กันยายน2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานนะครับก็เมื่อวานนี้ที่เราได้รับชมทางทีวีแล้วก็รับฟังทางวิทยุกันไปแล้วนะครับในการถ่ายทอดเสียงพิธีดังกล่าวและวันนี้อีกวันหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังวันนี้อีกวันหนึ่งนะครับซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เวลา 9:45 นาทีเป็นต้นไปนะครับก็จะมีการถ่ายทอดพระราชพิธีมีการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับสามารถติดตามรับฟังกันได้คิดว่าเมื่อวานนี้ทั่วประเทศก็จะทำบุญกันนะครับทำบุญครบ100วันอย่างจังหวัดนราธิวาสของเราก็มีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรในวาระครบ100วันสัตมวานแห่งการสิ้นพระชนม์ถวายพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเช่นเดียวกันนะครับซึ่งจังหวัดราธิวาสของเราจัดทำจัดพิธีบำเพ็ญกุศลณวัดพรหมนิวาสตำบลบางนางอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสคิดว่าพุทธศาสนิกชนก็จะไปร่วมกันนะครับไปร่วมกันนะครับและในวันนี้อย่างที่บอกรู้ฟังไปติดตามรับฟังการแต่ทอดเสียงในพระราชพิธีสมบัติเป็นพระราชกุศลสัตมวาน100วันได้ทางสถานีวิทยุ912นะครับตั้งแต่เวลา 9:45 นาทีเป็นต้นไปครับ

ครับผมฟังช่วงนี้เราพยายามติดตามรับฟังข่าวคราวที่เกิดขึ้นในพื้นที่บ้านเรากันต่อไปนะครับหยิบข่าวจากเทศบาลเมืองนราธิวาสนะครับตามที่เทศบาลเมืองนราธิวาสโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจัดทำแผนปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์และสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายพ่นจุลินทรีย์และฉีดพ่นหมอกควันละอองฝอยกำจัดแมลงพาหะนำโรคโดยปฏิบัติงานช่วงเช้าเวลา 4:30 นถึง 7:30 นและช่วงบ่ายเวลา 13:00 นถึง 15:00 นตามจุดต่างๆในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาสครับสำหรับวันนี้นะครับวันนี้19กันยายนช่วงเช้าก็จะไปพ่นหมอกควันที่โรงเรียนเทศบาล6นะครับชุดที่1ไปพ่นที่โรงเรียนเทศบาล6ชุดที่2ไปพ่นที่ชุมชนเหมาะเสริมแมและชุดที่3ไปพ่นที่ถนนยะกังที่ชุมชนยะกัง2ถนนยะกัง2ซอย1ถึง2ซอยภาคภูมินะครับเช้านี้นะครับส่วนช่วงบ่ายในวันนี้นะครับช่วงบ่ายก็จะไปสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายพ่นจุลินทรีย์ชุดที่1ก็จะไปสำรวจที่โรงเรียนเทศบาล1ชุดที่2โรงเรียนราชวิทยาและชุดที่2ขออภัยครับและชุดที่3ที่ชุมชนยะกัง2ซอยปรีชาพลถนนณนครนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันดีเช้านี้ฝนก็ไม่ตกคิดว่าทางเจ้าหน้าที่ก็คงปฏิบัติงานกันอยู่นะครับในช่วงเช้านี้และช่วงบ่ายก็ไปสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายตามจุดที่ได้ประชาสัมพันธ์ไว้เมื่อสักครู่นี้ครับแล้วก็เทศบาลบุรีรัมย์ที่วาดฝากประชาสัมพันธ์นะครับเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะครับคิดว่าผู้สูงอายุทุกท่านก็คงมีการเตรียมความพร้อมใครที่รู้ตัวว่าครบอายุ60ปีบริบูรณ์ก็คงมีการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าแล้วนะครับพร้อมยังไงล่ะก็คือไปยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพเพราะเท่าที่ทราบมานะครับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุก่อนถึง60ปีก็ต้องไปยื่นแล้วนะครับเหมือนกับว่ายื่นคำร้องว่าปีหน้าเราจะถึงอายุ60ปีแล้วนะอะไรประมาณนี้นะครับดังนั้นทางเทศบาลเมืองนราธิวาสก็ประกาศเรื่องการยืนยันสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570ถึงปี2571นะครับดังนั้นใครที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาสที่คิดว่าจะครบอายุ60ปีในปี70และปี71นะครับก็สามารถไปยืนยันสิทธิ์กันได้นะครับสำหรับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพเขาบอกว่ามีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต้องมีคุณสมบัติดังนี้มีสัญชาติไทยก็ต้องเป็นคนไทยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลบางนาคอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสมีอายุ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปซึ่งได้ยืนยันสิทธิ์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลเมืองนราธิวาสเป็นผู้ไม่มีรายได้หรือมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพนะครับถ้าใครรู้ว่าคุณสมบัติของเราถูกต้องนะครับก็ไปยืนยันสิทธิ์กันได้โดยเฉพาะผู้ที่มีอายุ60ปีนะครับสำหรับขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้ผู้สูงอายุรายใหม่ซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีบริบูรณ์แล้วและผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ2571เกิดระหว่างวันที่2กันยายน2510ถึง1กันยายน2511หรือผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองนราธิวาสแต่ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุหากมีความประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้แนบเอกสารหลักฐานเพื่อยืนยันสิทธิ์ตนเองต่อเทศบาลเมืองนราธิวาสนะครับก็
จ้งมายังผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองราชที่วาดก็ขอให้ดำเนินการให้เรียบร้อยนะครับถ้าเราดำเนินการเรียบร้อยแล้วอายุของเราครบบริบูรณ์ยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้วก็จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพขั้นบันไดซึ่งทางเทศบาลนราธิวาสเทศบาลเมืองนราธิวาสก็จะโอนเงินเบี้ยยังชีพภายในวันที่10ของทุกเดือนนะครับภายในวันที่10ของทุกเดือนซึ่งผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีถึง69ปีก็จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนละ600บาท70ปีถึง79ปี700บาท80ปีถึง89ปีก็800บาทแล้วก็อายุ90ปีขึ้นไปจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนละ 1,000 บาทนะครับนี่คือจ่ายเงินผู้สูงอายุเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นขั้นบันไดก็ยังคงเป็นแบบนี้อยู่นะครับยังตามที่ข่าวลือที่คุณฟังทราบว่าทางรัฐบาลจะให้เบี้ยยังชีพ 3,000 บาทอันนั้นรอไปก่อนนะครับแต่ตอนนี้คือปัจจุบันยังคงดำเนินการแบบนี้อยู่นะครับก็คือขั้นบันไดอย่างที่บอก60ถึง79ก็600บาท70 79 700บาท80 89 800บาท90ปีขึ้นไปก็คือ 1,000 บาทครับ

ช่วงเวลาของรายการลูกทุ่งพัฒนาก็ยังคงเหลืออีกประมาณ20นาทีสุดท้ายกันแล้วนะครับมาถึงข่าวคราวต่อไปที่จะประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับในช่วงนี้เรียกได้ว่าจังหวัดนราธิวาสของเราคึกคักเลยทีเดียวนะครับเพราะอยู่ในช่วงของงานของดีเมืองนราประจำปี2569นะครับดังนั้นทางจังหวัดนราธิวาสก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนราธิวาสแล้วก็ชาวจังหวัดใกล้เคียงมาร่วมงานของดีเมืองนรากันนะครับซึ่งงานที่กำลังจะถึงในอีกไม่กี่วันนี้นะครับนั่นก็คือในวันพรุ่งนี้นะครับนั่นก็คืองานแข่งขันเรือก่อและเรือยอกองและเรือคดชสีชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งนะครับก็จะถึงในวันพรุ่งนี้แล้วนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังมีการแข่งขันอยู่นะครับมีการแข่งขันตั้งแต่วันที่17ถึง20กันยายนณบริเวณพระพลาเฉลิมพระเกียรติสิริราชสมบัติครบรอบ50ปีริมเขื่อนท่าพระยาสายแม่น้ำบางนาราอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสของเรานะครับซึ่งทุกๆเย็นตอนนี้นะครับพี่น้องประชาชนก็นำบุตรหลานไปชมการแข่งขันเรือก่อและกันนะครับ

ซึ่งในวันพรุ่งนี้ก็ถือว่าเป็นวันสุดท้ายเป็นวันตัดสินว่าเรือประเภทไหนจะชนะเลิศในปีนี้นะครับก็วันพรุ่งนี้รู้ผลนะครับวันนี้ก็ไปดูการแข่งขันรอบคัดเลือกกันก่อนนะครับส่วนในวันพรุ่งนี้ก็รอบชิงชนะเลิศนะครับซึ่งปีนี้ก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับก็ให้องค์คมนตรีมาแทนจะเด็ดแทนพระองค์ในการมอบรางวัลการแข่งขันเรือก่อนและเรือยอกองเรือโคจสีประจำปี2569ของจังหวัดนราธิวาสนะครับซึ่งในช่วงนี้อย่างที่คุณผู้ฟังได้ปฏิบัติกันไปแล้วนะครับโดยเฉพาะสำหรับพี่น้องประชาชนชาวเรือชาวประมงนะครับก็ควรที่จะเดินเรือด้วยความระมัดระวังในบริเวณนั้นนะครับในบริเวณที่มีการแข่งขันเรือนะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้นะครับก่อนที่จะมีการแข่งขันเรือรอบชิงชนะเลิศนะครับในช่วงเช้าวันพรุ่งนี้เวลาประมาณ7นาฬิกานะครับก็จะมีการแห่ถ้วยพระราชทานนะครับมีการอัญเชิญถ้วยพระราชทานการแข่งขันเรือกองและเรือยอกองและเรือโคชสีชิงถ้วยพระราชทานนาพระที่นั่งประจำปีนี้นะครับซึ่ง อย่างที่เราได้ทราบกันอยู่นะครับว่าปีนี้กำหนดการแข่งขันระหว่างวันที่17ถึง20กันยายนที่แม่น้ำบางนาราของเรานะครับและก็ในวันพรุ่งนี้จะอัญเชิญถ้วยพระราชทานไปประดิษฐ์ไปประดิษฐานณบริเวณพระพลาที่ประทับริมเขื่อนท่าพระยาสายอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสนะครับเมื่อขบวนอัญเชิญถ้วยพระราชทานถึงบริเวณพระพลาที่ประทับท่าพระยาสายก็จะมีสมาชิกสโมสรไลออนนราธิวาสอัญเชิญถ้วยพระราชทานจากรถประดิษฐานนะครับแล้วก็จะมีวงโยธวาทิตบรรเลงเพลงมหาฤกษ์ณจุดนั้นด้วยนะครับจากนั้นสมาชิกสโมสรไลออนนราธิวาสก็จะส่งมอบถ้วยพระราชทานให้แก่ผู้รับมอบตามลำดับดังนี้นะครับ1ลำดับที่1ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสก็จะรับมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศเรือก่อนและผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนราธิวาสรับมอบถ้วยพระราชทานชนะเลิศเรือยอกองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสรับถ้วยพระราชทานชนะเลิศเรือโคชสีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสรับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1เรือก่อนและรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสในวิชาญชัยเศรษฐสัมพันธ์รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1เรือยอกองรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนายกฤษณะดันกำไรรับถ้วยพระราชทานรองชนะเลิศอันดับ1เรือโคชสีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนายชาคริตสุรนัทกุลรับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2เรือก่อนและอัยการจังหวัดนราธิวาสรับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2เรือยอกองและปลัดจังหวัดนราธิวาสรับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2เรือโคชสีนะครับก็ทั้งหมดนะครับก็จะอัญเชิญพระราชทานไปประดิษฐานณพระพลาเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีริมเขื่อนท่าพระยาสายแม่น้ำบางนารานั่นเองครับแล้วก็ช่วงบ่ายพอช่วงบ่ายก็จะมีการมอบรางวัลถ้วยพระราชทานดังกล่าวให้กับทีมเรือที่ชนะการแข่งขันประจำปีนี้ทุกชนิดเรือไม่ว่าจะเป็นเรือกองและเรือยอกองเรือโคชสีนะครับซึ่งปีนี้ใครทีมใดจะเป็นผู้ชนะในการแข่งขันก็ติดตามรับชมรับฟังกันได้นะครับทางสถานีวิทยุ912ของเราก็มีการถ่ายทอดเสียงบรรยากาศการแข่งขันเรือรอบชิงชนะเลิศในวันพรุ่งนี้นะครับให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับก็สำหรับผู้ฟังที่ไม่ได้มาชมด้วยตาตัวเองที่เขื่อนท่าพระยาสายก็สามารถที่จะรับฟังบรรยากาศการแข่งขันได้ทางสถานีวิทยุ912ของเราคลื่นความถี่ 99.10 เมกะเฮิรตซ์นะครับติดตามรับฟังกันได้ครับ

0: ใจหมายถึงการเข้าไปให้ถึงหัวใจความเข้าใจในชีวิตของชาวไทยมุสลิมคือการเข้าไปถึงหัวใจที่เต็มไปด้วยความรักสงบมีขันติธรรมภายใต้วัฒนธรรมอิสลามที่แข็งแกร่งเป็นเอกลักษณ์ด้วยความเข้าใจนี้เองที่ทำให้คนไทยทุกคนอยู่ร่วมกันมานานโดยสันติด้วยการยอมรับในความแตกต่างอย่างกลมกลืนอย่าให้ใครอาศัยความแตกต่างในการนับถือศาสนามาสร้างรอยร้าวในหมู่คนไทย
1: ประเทศไทยดำรงอยู่ได้เมื่อคนไทยประสานใจกัน
2: คำว่าปรองดองคำว่าสามัคคีสำคัญมากต้องมาหาทางที่มารวมปรองดองกันได้แต่ว่าที่เป็นอย่างนี้คนสองคนความคิดไม่เหมือนกันมีไม่เหมือนมีให้เหมือนกันไม่ได้คนแต่ละคนมีความคิดต่างกันมีแนวชีวิตคนละอย่างได้เรียนรู้มาคนละอย่างได้มีประสบการณ์มาคนละอย่างแต่ว่าถ้ามาสัมมนากันนะเชิงปฏิบัติการก็จะสำเร็จได้พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2544
3: ถ้าวันหนึ่งนิ้วทั้ง5ของคุณทะเลาะกันว่าใครสำคัญที่สุดนิ้วโป้งบอกฉันสิเพราะเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมนิ้วชี้เถียงฉันมีอำนาจสั่งใครก็ได้นิ้วกลางอ้างฉันคือศูนย์กลางนิ้วนางว่าฉันคือความรักนิ้วก้อยว่าฉันทำให้คนคืนดีกัน
4: นิ้วทุกนิ้วก็เหมือนคนไทยทุกคนหากคนไทยแต่ความสามัคคีประเทศไทยจะอยู่ดีได้อย่างไรผลึกพลังสามัคคีด้วยความปรารถนาดีจากกองทัพบก
5: แผ่นดินไทยคือที่เกิดที่อาศัยและที่ตายของเราไม่มีแผ่นดินนี้เราก็ไม่มีที่อยู่เมื่อเรามีแผ่นดินที่อยู่ให้รู้จักรักหวงแหนและประพฤติตนเป็นคนดีของสังคมคนดีเท่านั้นที่จะสำนึกรู้ถึงการตอบแทนบุญคุณของแผ่นดินสถานีวิทยุกระจายเสียง912สำนักงานพัฒนาภาค4ส่งเสริมทำความดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดิน
6: เหนื่อยยากแค่ไหนก็อย่าหน่ายหนี
7: ครับคุณฟังช่วงเวลาของรายการลูกทุ่งพัฒนาเช้านี้ก็เหลือประมาณ6นาทีสุดท้ายกันแล้วนะครับเรามารับฟังข่าวกันต่อเลยนะครับข่าวรับสมัครทหารของกองบัญชาการกองทัพไทยน้องๆท่านใดสนใจที่อยากจะเป็นทหารนะครับก็ฟังข่าวนี้ครับกองบัญชาการกองทัพไทยเปิดรับสมัครพลอาสาพลทหารอาสาประจำปี2570จำนวน300อัตราไม่จำกัดวุฒิการศึกษาครับสำหรับคุณสมบัติของน้องๆจะสมัครนะครับก็มีการเปิดรับสมัครทหารกองเกินแล้วก็ทหารกองหนุนทหารกองเกินอายุ 18-20 ปีเกิดปี 2550 ถึง 2552 ที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจำการอายุ 22-26 ปีเกิดปี 2544 ถึง 2548 ที่ผ่านการตรวจเลือกแต่ไม่ถูกเข้ากองประจำการก็สามารถสมัครกันได้ทหารกองหนุนนะครับทหารกองหนุนอายุไม่เกิน26ปีเกิดหลังปี2544ทหารกองประจำการที่สมัครรับราชการต่อผู้ที่ปลดจากทหารกองประจำการนะครับน้องๆท่านใดสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนที่ผ่านการเป็นทหารมาแล้วก็สามารถสมัครกันได้นะครับซึ่งเขาเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่24มกราคม2570นะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ช่องทางการรับสมัครทาง ataf.mi.th นะครับหรือถ้าอยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมอีกมาติดต่อกันได้ที่สถานีวิทยุ912ของเราได้นะครับ สุดท้ายนะครับงานบุญงานกุศลนะครับมูลนิธิองค์พ่อจตุคามรามเทพนราธิวาสซึ่งตั้งอยู่เลขที่16ถนนดอรสุขอนุสรณ์ตำบลบางนาคอำเภอเมืองนราธิวาสเยื้องโรงเรียนเทศบาล5เขากำหนดจัดงานประจำปี2569ระหว่างวันที่24ถึง28กันยายน2569ครับสำหรับกำหนดการนะครับกำหนดการณวิหารองค์พ่อจตุคามรามเทพนราธิวาสวันที่23กันยายนสวดชัยมงคลคาถาและถวายสังฆทานพระเก้ารูปรำบวงสรวงรำบำศรีวิชัยจากเยาวชนอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาวันที่24กันยายนก็จะมีพิธีบวงสรวงรำบวงสรวงรำบำศรีวิชัยจากเยาวชนอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพิธีครอบเสียนครูโดยพระครูปลัดธนพัฒน์ภัทรนาโดวัดธรรมชัยมงคลจังหวัดเชียงใหม่วันที่25กันยายนนะครับก็จะมีพิธีสวดพานยักษ์ใหญ่พระห้ารูปจากอำเภอมายออำเภอยะริงอำเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานี26กันยายนพิธีสวดบูชาเทวดานพเคราะห์พระเก้ารูป27กันยายนการแสดงมโนราของคณะเฉลิมชัยบนวิเชียรจังหวัดพัทลุงและ28กันยายนจะมีการแสดงมโนราของคณะสุวิทย์หอมกลิ่นสงวนศิลป์จังหวัดพัทลุงครับก็ขอเชิญนะครับผู้ที่มีจิตศรัทธาหรือพุทธศรัทธาวิหารองค์พ่อจตุคามรามเทพนราธิวาสก็ไปร่วมงานประจำปีของมูลนิธิองค์พ่อจตุคามรามเทพนราธิวาสกันได้ครับ2นาทีสุดท้ายทิ้งท้ายด้วยบทเพลงจากทางรายการครับเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้กับรายการลูกทุ่งพัฒนาวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิบาลรัตยาในพระบรมมหาราชวัง19กันยายนพุทธศักราช2569รัฐบาลเดินหน้าต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ด้านกระทรวงพาณิชย์เตรียมเสนอแพ็กเกจมาตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในไตรมาสสุดท้ายของปี
1: ทางการรัสเซียเรียกตัวอุปทูตอังกฤษเข้าพบเพื่อประท้วงกรณีที่อังกฤษเพิ่มการจัดหาอาวุธมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นมีพิธีเปิดการแข่งขันในวันนี้ขณะที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยเอาชนะไต้หวัน 3-0 เซตผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิบาลรัตยาในพระบรมมหาราชวัง 18-19 กันยายนพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาสิ้นพระชนจะบรรจบครบ100วันในวันเสาร์ที่19กันยายน2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานดังมีรายการต่อไปนี้วันเสาร์ที่19กันยายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจาก